0: ตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
0: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
3: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ าศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำ risk map ก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
3: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
3: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FMและความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47 จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00 น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23 มีนาคม 2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: 7:16 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสหภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสหภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสหภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
11: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินันกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อน ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
11: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวะโชว์ทักษะความเก๋าโยกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอนดีนาเชอรี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 นด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกกับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
3: พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23

0: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นไถลจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดี

0: พื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
4: ครับครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
3: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
4: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสทนชกับกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาและรัฐบาลมีอาชีพสนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปลัดกทม
3: ครับ
4: นะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเขาบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสทนชว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทมดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือก็ผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไว
3: ครับผม
4: อย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วๆเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
3: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทม.ทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
4: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวะวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นการที่บูรณาการการแก้ปัญหาแบบนี
3: ้
4: ท่านนายกเนี่ยมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
3: ผ
4: มชลประทานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วมีแรงต่างอยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลว์มันเร็วมันไวเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกัน อย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนเนี้ยการบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละประธานพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนทรภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาในเ
3: ร
4: ื่องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจากทั้งขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปถึงไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับก็ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้องๆทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกอบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างเงี้ยครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อจะบริหารสภาวะวิกฤตหน่วยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอช่วยได้เช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
3: ครับผม
4: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
3: ครับ
4: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
3: ครับผม
4: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพที่มี2ท่อเขามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเขาก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อดูดออกจากกรุงเทพให้เร็วนะครับ
3: ท่านครับ
4: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
3: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์
4: ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมแล้วก็ถึงไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันท์ได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอางบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนอย่างแช่น้ำแล้วก็จมน้ำอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
3: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกอย่างเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมไม่เข้าถึงทุกบ้าน
4: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที
3: ่
4: กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับเพราะทางเขตต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงหรือต่างๆพวกนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้บังคับหน่วยที่อยู่หน้างานแล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพ ฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล้วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเห็นได้จากตัวที่วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
3: ก็คือท่านมองว่าการที่ฐานออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
4: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆฐานอาสาที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นฐานอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้ไม่ว่าเป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับ
3: ครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออย่าให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
4: ก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
3: ครับ
4: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
3: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
4: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงมาทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตนี่มันผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราก็ต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
3: ครับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงๆครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
4: ครับครับด้วยความยินดีครับ
3: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
6: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระโขนง ซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิดโดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมง
9: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมย์ทิศทางมันยาวตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยุบมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นสัก 90% ที่แห้งหมดแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ล่มต้าลาดกระบังกับที่คลองจันทน์เพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในคลองพร่องลงจะเร่งระบายน้ำนี่ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบเดินเครื่องเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวมาลงที่ประตูพระโขนงแล้วเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝนตามว่ามีจะต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
8: เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาดที่มากับน้ำ
10: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้ผู้สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
8: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: บรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
11: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อขัดขวางไม่ให้รัฐบาลอิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอล ดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพร้อมให้คำมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะถูกนำไปใช้ทำลายล้างอิสราเอลด้านประธานาธิบดีมาซูเปเซฟเคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AI ส่วนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วยอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
6: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
12: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skills เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชชานนท์ทิพย์รือชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ทำงานจริงทั้งหมดนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผลงานและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
13: รู้สึกว่าเก่งมากๆค่ะความพยายามแบบทั้งหมดที่เสียสละไปมันสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายก็คือจะทำเต็มที่ในสายอาชีพของตัวเองค่ะ
14: เป็นอะไรที่เราพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอันนี้เป็นการแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนี้ก็ยังคิดว่าอยากแข่งต่ออยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่ารอบนี้
15: อยากมอบความสำเร็จนี้ให้ครอบครัวพ่อแม่ที่สำคัญเลยคือคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยสั่งสอนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจให้มาถึงจุดนี้ได้
16: ภูมิใจมากๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
12: เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
17: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
18: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวัชิระนายก
20: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดประการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: ลูบ Tropicana Lotion ที่แขนRelax ฉลอง Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Beautrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไล Quality Begins Inside
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

สวัสดีค่ะส่งนกมาเป็นเพื่อนแต่เช้าเลยนี่คือเซเรเนดของโทสรีจาก The Nightingale and the Madrid Salon Orchestra ในวันที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายแห่งบางแห่งก็ลดบางแห่งก็ยังท่วมขังนะคะต้อนรับคุณฟังด้วยเสียงเพลงจะได้ผ่อนคลายมีความสุขกันนี่คือ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz เทวีย้ำสวนดูแลคุณฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะวันก่อนก็มีคุณฟังถามนะคะเรื่องราวของยาคูว่ายาคูไลนั้นได้ขาดไปในช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นเพราะเรื่องราวของน้ำท่วมนี่แหละค่ะถามไปยังคุณโบบอสแห่งยาคูที่อยู่เคียงข้างสาวยาคูอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นภาวะน้ำท่วมครั้งก่อนครั้งนี้หรือภาวะวิกฤตในเรื่องราวของโควิดก็ตามสาวยาคูต้องส่งยาคูถึงมือเพราะฉะนั้นในช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยยาคูไลท์ส่งจากโรงงานอยุธยาไม่ทันค่ะวันอังคารก็ส่งให้เซ็นเตอร์ได้ตามต้องการป่านนี้ก็คงทยอยได้รับกันเรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยและเห็นภาพคลิปของสาวยาคูที่โหเตรียมเลยเตรียมทำงานกางเกงนี่ก็ต้องแบบสั้นหน่อยนะคะแทนที่จะกรอมเท้าหรือว่าคือเรียกว่าเตรียมพร้อมลุยน้ำเลยถึงแม้ว่าจะมอเตอร์ไซค์ออกไปคือมอเตอร์ไซค์ก็ออกไปเป็นขบวนลุยน้ำไปเลยแล้วก็ออกเรือก็ยังมีเลยก็บอกว่าคนส่งไม่ท้อคนรอไม่ทิ้งนะคะลูกค้าต้องได้รับโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในทุกวันรอเลยเดี๋ยวได้รับแน่นอนค่ะนี่ก็เหมือนกันอินโทรกันด้วยเพลงแล้วต้องได้รับต่อเพลงที่คุณคิดถึง Dreams and Memories Pericomo ค่ะ

วนี้เริ่มด้วยเซเรเนดของโทซูรีที่มีเสียงนกไนติงเกลตามด้วยในเวอร์ชันร้องนะคะเป็น Dreams and Memories จาก Perry Como แล้วก็ได้ฟังที่ผ่านไปเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกก็ว่าได้ของคีตกวีชาวรัสเซียไชคอฟสกีนั่นเองเพลงนี้แต่งขึ้นเขียนขึ้นเนี่ยเพื่อแสดงความเคารพต่อมอสซาร์ทโดยใช้เฉพาะเครื่องสายล้วนๆท่อนที่นำมาเปิดให้ฟังเป็นวอลส์หรูหราอ่อนหวานแต่ซ่อนความเหงาตามสไตล์รัสเซียดังเดิมนะคะก็เรียกว่าเป็นผลงานที่ชื่อว่า Serenade for String สมชื่อคือสำหรับเครื่องสายเลยใช้เครื่องสายล้วนๆในการบรรเลงหลอมรวมความอ่อนหวานความอลังการและความลึกซึ้งเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์นะคะได้ยินปล่อยใจไปกับเสียงวาลินและเชโรกันไปเรียบร้อยก็มาติดตามสถานการณ์อากาศบ้านเราจากกรมอุตุนะคะบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยลงมากเลยเหลือ120เองภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็30เฉลี่ยภาคกลางและภาคตะวันออก 30% ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 60% กรุงเทพและปริมณฑล 30% ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26ค่ะสูงสุด36องศาเซลเซียสนะคะเราจะมาฟังเพลงกันต่อค่ะเป็นเซเรเนดจากจิมริกแมนบ้างซึ่งเป็นนักเปียโนและนักแต่งเพลงเขาจะเป็นแนว New Age Pop Instrumental ชาวอเมริกันมีชื่อเสียงมากเช่นการเพลงบางทีก็มีนักร้องที่เราคุ้นเคยมาร้องควบคู่มาแจมกับเสียงเปียโนของจิมริกแมนคราวนี้เป็นเปียโนล้วนๆกับเพลงเซเรเนดเหมือนกันเด่นด้วยเสียงเปียโนที่พริ้วไหวฟังง่ายสบายใจเต็มไปด้วยความหวังต่างจากเซเรเนดยุคคลาสสิกที่จะดูจริงจังมากกว่าก็มาดูสีสันของเซเรเนดของจิมบริกแมนกันบ้างค่ะเหมือนกับตัวโน้ตแต่ละตัวที่เขาใช้ปลายนิ้วสัมผัสลงไปบนแผ่นเปียโนนุ่มนวลชวนให้รู้สึกได้รับการปลอบประโลมหัวใจที่เหนื่อยล้ามาอย่างดีเลย

ถูกเปิดคลอในค่ำคืนแสงจันทร์ส่องสว่างประจำแต่วันนี้เปิดตอนเช้าบ้างเดี๋ยวจะต่อด้วยอีกหนึ่งเวอร์ชันที่พิเศษมากๆเสียงร้องนุ่มๆจังหวะโยกสบายๆของริซ่าโอโนะค่ะก็จะสะกดในสไตล์บอสซาโนวาค่ะ

จะไปถึงเวอร์ชันลิซ่าโอโนมาย้ำกันอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของน้ำท่วมจะพาปลวกไปด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าคนที่เจอน้ำท่วมหรือว่าท่วมแล้วไม่เข้าถึงบ้านหรืออยู่ในระหว่างไม่ท่วมแล้วก็ไม่มีน้ำอยู่หน้าบ้านก็ตามในบรรยากาศที่ฝนฟ้าตกแบบนี้ชื้นๆปลวกนี่ถือเป็นช่วงเวลาอันโอชะช่วงเวลาที่ชอบมากๆเพราะฉะนั้นต้องมีที่ปรึกษาดีๆกันแล้วช่วงนี้ AP Plus มี Pro ต้อนรับลูกค้าใหม่ไม่ควรพลาดถือโอกาสซีเรียสกับเรื่องของปลวกในหน้าฝนหรือว่าในช่วงน้ำท่วมชื้นต่างๆนานาให้ใช้บริการพิเศษจาก AP Plus ที่เขาต้อนรับกันด้วยการนอกเหนือจากดูแลเรื่องปลวกยังดูแลมดแมลงสาบพ่นควันยุงให้นาน1ปีให้กับทุกท่านรูดบัตรเครดิตก็ไม่ชาร์จยังให้ผ่อน 0% นาน3เดือนกับบัตรเครดิต SCB และ K-Bank ทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรกทาวน์เฮาส์หลังละ 1,000 บาทบ้านเดี่ยวลดหลังละ 1,500 บาทค่ะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยช่วงลาแบบนี้ให้น่ากลัวปลวกเข้ามาเยือนในบ้านอีกต่อไปให้ AP Plus ไปช่วยดูแลจะได้รู้ว่าตอนนี้อยู่ในบรรยากาศน่ากลัวขนาดไหนต้องจัดการทันทีทันใดแบบใดบ้างนะคะปรึกษาได้เบอร์โทรศัพท์ก็027913602 LINE ก็ @applusthai ส่งปิดเบรกกันเลยกับริซ่าโอโนะมูไนท์เซเรเนตที่ไพเราะมากๆค่ะ

0: เพราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการ AP Plus 02-791-3602
1: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
1: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
2: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
1: และพบกันนะคะ
3: วันที่ปวดใจ
4: คงต้องใช้เวลา
3: วันที่โดนบอกลา
4: คงต้องหาที่พักใจใหม
3: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
5: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
7: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
8: ดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
9: ถุงเท้าพาลีถุงเท้าสำหรับทุกคนในครอบครัวยุคใหม่ไม่ย้วยง่ายซักครึ่งได้แบรนด์ไทยจากผู้ผลิตไทยคุณภาพมาตรฐานสากลสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ LINE @pauli หรือ paulisocks.com

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเซเรเนดที่โด่งดังและถือว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งแต่งโดยแฟรนซ์ชูเบิร์ตคีตกวีชาวออสเตรียแต่เวอร์ชันนี้ถูกนำมาตีความใหม่ผ่านเสียงเชลโลอันทรงพลังและกินใจของฮาวเซอร์ซึ่งเป็นนักเชลโลระดับโลกอดีตสมาชิกวงทูเชลโลนั่นเองร่วมกับวงระดับท็อปอย่างLondon Symphony Orchestra ก็เลยทำให้เสียงคร่ำครวญของความรักบาดลึกแต่อลังการยิ่งขึ้นนะคะก็ขอให้บทเพลงเหล่านี้โอบกอดทุกความทรงจำของคุณฟังแล้วก็ทำให้มีความสุขในเช้าวันใหม่เดือนใหม่ด้วยนะวันนี้เริ่มต้นเดือนตุลาคมแล้วก็ขอให้รับเดือนใหม่อย่างมีความสุขมากๆแล้วก็คงจะต้องคือเล่นเพลงแบบนี้ก็ต้องสุนทรีกันต่อเพลงรักระดับขึ้นหิ้งที่แต่งโดยทอนแมคลีในปี1970และโด่งดังเป็นพลุแตกนะคะเมื่อเพอร์ริโคโมนำมาร้องในปี1973วันนี้เพอร์ริโคโมร้องไปแล้วเลยให้ดอนแมคลีเจ้าของเพลงร้องบ้างพูดถึงพลังความรักที่สามารถเข้ามาเยียวยาชีวิตที่โดดเดี่ยวและความทรงจำอันเงียบเหงาได้อย่างเรียกว่าดีมากๆนะคะเนื้อเพลงเนี้ยแบบฟังง่ายเรียบง่ายกินใจให้คุณเต็มอิ่มกับ And I Love You So ตั้งแต่บรรเลงต่อเดี๋ยวร้องจากดอนแมคลีนบรรเลงนี่ก็สุดยอดค่ะเพราะว่าเป็น Manuel and the Music of the Mountain G.O. Jeff ค่ะ Jeff Love ค่ะ

ความสุขกับเสียงเพลงกันทั้งคลาสสิกแล้วก็แบบที่เรียกว่าผสมผสานนำเพลงคลาสสิกมาเล่นในแบบร่วมสมัยแล้วก็เพลงร้องออริจินอลดั้งเดิมก็นำมาฝากกันช่วงนี้ให้มีความสุขโดยบริษัทสิริบัญชาผลิตภัณฑ์ดีๆกว่า70ปีให้เรามั่นใจด้วยแอลกอฮอล์ตั้งแต่ขวดโตกลมๆฉลากสีนะคะหนึ่งแล้วก็ฝาสีทองแล้วก็น้ำยาสีฟ้าฉลากหนึ่งแดงฝาสีทองเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ยังมีในรูปแบบอื่นๆมากมายของแอลกอฮอล์สิริบัญชาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายอีกมากมายเข้าไปช็อปกันได้ที่สิริบัญชา store.com มีคุณฟังขอเพลงมาชั้นเข้าแล้วก็ต่อเนื่องเลยเพลงอมตะระดับตำนานจากภาพยนตร์เรื่องโรเมโอแอนด์จูเลียตประพันธ์ทำนองโดยนีโน่โรต้านะคะขับร้องภาษาอังกฤษโดยแอนดี้วิลเลียมส์แล้วก็ให้คุณฟังได้ฟังในเวอร์ชันบรรเลงสุดยอดจากอังเดรเรลแอนด์ฮิสโจฮันสตาวออเคสตราค่ะ A Time for Us ค่ะ

0: คุณฟังมาเข้ากับบรรยากาศมากๆเสียงประกอบเสียงดนตรีต่างๆนั่นคือเพลงจากเรื่อง Romeo and Juliet 2 เวอร์ชันบรรเลงร้องครบถ้วนค่ะอย่าลืมนะคะติดตามแล้วแอดไลน์มาเป็นครอบครัวคนรักเพลงกับเราที่ไลน์ @Top Radio คือเพิ่มเพื่อนด้วยเครื่องหมายแอดไซน์นะคะแอดไซน์ตัว A วงกลมเนี่ยค่ะแล้วพิมพ์ว่า Top Radio มีอะไรเราจะได้สื่อสารตรงไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ฟังแล้วโอ้ใช่เลยฟังไม่ทันชื่อเพลงอะไรหรือพอฟังแล้วจุดประกายทำให้คิดถึงเรื่องราวอะไรก็จะได้มาแชร์กันหรือทำให้อยากฟังเพลงอะไรต่อกันเป็นชุดก็จะได้มาได้ทราบกันโอกาสหน้ารู้ใจกันมากขึ้นแอดไลน์เลยค่ะ @ Top Radio ตอนนี้ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะ
1: คุณกำลังฟัง Top Radio FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าว
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่า กดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
9: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะการระบายน้ำท่วมขังออกสู่ทะเลพร้อมลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย
11: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการด่วนโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อชุมชนและเร่งให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดส่วนของกองทัพเรือได้นำเครื่องผลักดันน้ำมาช่วยเสริมการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครให้ไหลลงสู่ทะเลสิ่งสำคัญเรื่องเร่งด่วนคือการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยครอบคลุมถึงอาหารและน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้ประชาชน หลังจากน้ำลดลงแล้วจะเข้าไปฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่บ้านเรือนประชาชนควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมยังคงให้หน่วยงานทหารติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11เร่งเปิดเส้นทางสัญจรบ้านห้วยเสือทุ่งเสือโทนจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกกระแสน้ำป่ากัดเซาะจนประชาชนใช้สัญจรไม่ได้ส่งผลกระทบกว่า178หลังคาเรือน
12: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่างลงพื้นที่เร่งเปิดเส้นทางสัญจรจากบ้านห้วยเสือไปยังบ้านทุ่งเสือโคนตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่มานานกว่า2สัปดาห์ส่งผลให้เส้นทางในพื้นที่ภูเขาสูงและมีสภาพลาดชันถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหายในหลายจุดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชนได้ตามปกติและได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมที่ถูกตัดขาดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานการช่วยเหลือและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้โดยเร็วทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จะเร่งดำเนินการปรับปรุงและเปิดเส้นทางให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กว่า178หลังคาเรือนให้สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนรวมถึงลำเลียงสิ่งของจำเป็นและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรส่งมอบสิ่งของจำเป็นพร้อมลุยน้ำท่วมกลางดึกและอพยพผู้สูงอายุส่งศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัย
13: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกนำกำลังอาสาสมัคร5นายพร้อมขบวนยานพาหนะรถตู้รถกระบะและเรือกู้ภัย1ลำเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเบื้องต้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคชุดแรกได้แก่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และทารก30ชุดน้ำดื่ม30แพ็คยาสามัญประจำบ้านนมกล่องและกระดาษทิชชู่ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทีมงานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยทาราสว่างกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติการฝ่ากระแสน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอคลองขลุงเข้าช่วยเหลือและอพยพคุณตาและคุณยายที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักอย่างเร่งด่วนโดยสามารถนำตัวส่งไปยังศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวได้อย่างราบรื่นภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
1: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินแกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings Pure The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramathiket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
3: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
4: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
5: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: แล้วพบกันนะคะ
6: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไลQuality Begins Inside
7: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ละไมมากเลยน็อกเทิร์นอินอีแฟลตจาก National Philharmonic Orchestra เช้านี้แปลงบรรยากาศค่ำคืนให้มาอยู่เช้าเริ่มด้วยเซเรเนดก็มักจะยามเย็นยามค่ำก็ต้องมีน็อกเทิร์นเพลงแห่งราตรีและชิ้นที่ดังที่สุดในโลกคือผลงานชิ้นนี้ล่ะค่ะจากโชแปงขีตกวีชาวโปแลนด์ที่พริ้วมากเหมือนกับราวกับแสงดาวระยิบระยับในคืนที่เงียบสงบนุ่มนวลปลอบประโลมชวนฝันจริงๆเรียกว่าเป็นเพลงของเฟรเดริกโชแปงที่เหมาะที่สุดสำหรับการนั่งมองฟ้าและทบทวนเรื่องราวดีๆในชีวิตกันแต่สวยงามไม่ว่าจะเป็นค่ำคืนหรือเป็นกลางวันยามบ่ายก็คือบรรยากาศที่เวลาไปเจาะลึกอียิปต์กับทางคุณเศรษฐวิทย์ชิโรวินิตที่มีทั้งล่องเรือมีทั้งพักบนบรรยากาศบนบกริมน้ำนะคะอย่างเวลาล่องเรือก็จะมีให้ชิวๆทั้งช่วงบ่ายแก่ๆดื่มน้ำชาบนดาดฟ้าเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำนายยามเย็นแล้วก็ยามค่ำคืนชิวๆอากาศดีค่ะตอนนี้พอพูดถึงการไปเที่ยวนะหลายคนก็พูดถึงอียิปต์เพราะว่าอียิปต์เนี่ยเป็นช่วงเวลาท่องเที่ยวในช่วงนี้เลยทางด้านของไวท์เอเลฟันต์นะคะก็จัดเต็มเลยในเรื่องราวของการเจาะลึกอียิปต์เป็น10วัน7คืนแต่จัดเต็มคือได้เที่ยวครบแต่ไม่เหนื่อยแล้วก็ได้คนบรรยายคือไม่เปลี่ยนไกด์ต้องคนนี้แหละคุณเศรษฐวิทย์ชิโรวินิตไปเองเป็นผู้เขียนหนังสือไกด์บุ๊กอียิปต์กรีซตุรกีร่วมกับไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ยาวนานนะคะแล้วแจกหนังสือไกด์บุ๊กด้วยสำหรับคนที่ไปเที่ยวเจาะลึกอียิปต์ในครั้งนี้จุดเด่นของทริปนี้ก็คือโปรแกรมทัวร์เนี่ยจัดอย่างประณีตไม่แน่นเกินไปทำให้เวลาในการเที่ยวชมเนี่ยสบายไม่เหนื่อยถ้าเหนื่อยก็อยู่บ้านดีกว่าใช่ไหมคะผู้จัดมีความรู้สึกไปเที่ยวมันต้องแบบมันต้องสบายอ่ะไม่ต้องไม่เหนื่อยเกินไปแล้วถึงวัยนี้แล้วเหนื่อยเกินไปเดี๋ยวเป็นอะไรระหว่างเที่ยวทำยังไงใช่ไหมคะอาหารทุกมื้อก็ต้องไม่ฝืนอันนี้เขาก็เลือกสรรอย่างดีนะคะส่วนใหญ่ทานในระดับโรงแรมระดับ 4-5 ดาวแล้วก็มีอาหารไทยให้ทานอย่างน้อย2มื้อด้วยในเรือเนี่ยเรียกว่าแทบจะไปกำกับในครัวกันเลยทีเดียวให้คุณแฮปปี้มากๆเที่ยวก็สบายล่องเรือสวยงามนะคะก็จะมีบรรยากาศของการล่องเรือแล้วก็แวะเที่ยวเนี่ยไม่เหนื่อยเลยไม่ว่าจะเป็นอัสวานล่องเรือสำราญไปวิหารฟิเล่นะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายล่องเรือใบก็มีแล้วก็เที่ยววิหารคอมออมโบที่อยู่เหนืออัสวานขึ้นไปเป็นศิลปะกรีกโรมันซึ่งว่ากันว่าน่ารักที่สุดในอียิปต์นะคะก็เป็นอะไรที่สวยงามล่องเรือสู่เมืองเอ็ดฟูเป็นเมืองสำคัญอีกแห่งในสมัยโบราณบนฝั่งแม่น้ำนายในอียิปต์ตอนบนที่ยังสมบูรณ์ราวกับเพิ่งสร้างเมื่อวานนี้เป็นศิลปะเรียกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วบรรยากาศของการช้อปปิ้งบนเรือใหญ่ก็มีเรือเล็กโยนไปโยนมาอันนี้ก็น่ารักชอบมากเลยนะบรรยากาศหลายอย่างเป็นสีสันเนี่ยเฉพาะเที่ยวอียิปต์เลยอย่างไปเที่ยวเมืองสวยงามก็จะเห็นในวิหารสวยงามเนี่ยจะเห็นทั้งกลางวันกลางคืนจะเห็นทั้งจากในเรือแล้วจากเรือลงเรือก็จะไปไม่ไกลเพราะฉะนั้นไม่เหนื่อยสบายสบายอยากให้คุณฟังขอโปรแกรมไปดูแล้วก็คุยกับคุณเศรษฐวิชิรวินิตได้ตอนนี้ก็จาก5ทริปที่เขาจัดกันแค่5ทริปเนี่ย5ช่วงเวลาก็คือปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยตอนนี้เหลือแค่3ทริปนะคะเพราะทริปหนึ่งอ่ะ10กว่าท่านใครที่แบบไปเที่ยวกันในกลุ่มเพื่อนกลุ่มพวกเราเท่านั้นก็ให้คุณเศรษฐวิทย์จัดได้เพราะว่าแค่10กว่าคนเนี่ยก็เที่ยวในทริปนี้เป็นส่วนตัวได้สบายหรือว่าจะไปคน2คนก็มารวมกันเป็น10กว่าคนก็กันเองสบายๆ
เป็นการเที่ยวที่ผู้จัดว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เที่ยวแบบนี้กันนะคะยังไงสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่ทางด้านของคุณเศรษฐวิทย์ชีรวิทนิตนะคะซึ่งคุณฟังก็ได้ติดตามกันเป็นประจำกับช่วงเวลานี้แอดไลน์ที่แอดไม่ใช่แอดค่ะแอดไลน์ที่Line ID 14092498นะคะแล้วก็คุณฟังก็สามารถที่จะขอรายละเอียดเพราะว่าพอแอดไลน์ก็จะได้ส่งโปรแกรมต่างๆให้โดยตรงกันไปเลยได้เลยกับบรรยากาศของการเที่ยวอียิปต์เจาะลึกแบบสบายๆปลายปีนี้กับต้นปีหน้าตอนนี้จะเหลือโปรแกรมไหนกันบ้างเดี๋ยวมาดูนะคะเหลือโปรแกรมแป๊บหนึ่งเพราะว่าเพิ่งจะอัปเดตกับคุณเศรษฐวิทย์มาว่าโปรแกรมที่อาจจะมีเดือนธันวาคม 2-11 เดือนมกราคม 6-15 และมีนาคม 3-12 มีนาคมค่ะสอบถามไปที่ LINE ID นะคะ14092498ค่ะ

ลงร้องเพลงนี้ก็นำทำนองมาจาก Nocturne นั่นเองชื่อเพลง Home ค่ะจาก Nocturne No. 2 in E flat major ของโชแปงค่ะ

ู้ฟังถามว่าย้ำเบอร์กันหน่อยก็ติดต่อเรื่องเจาะลึกอียิปต์กับทางคุณเศรษฐวิทย์ได้ที่เบอร์0885786666 0885786666ค่ะเบอร์นี้ใช้แอดไลน์ก็ได้หรือจะไลน์ ID 1409-2498ก็ได้ค่ะตอนนี้เหลือแค่3ทริป2-11ธันวาคม6-15มกราคมและ3-12มีนาคม

ช่วงนี้หยิบอัลบั้มจากบรูคลินดูโอเชลโลและเปียโนมาฝากกับ Can't Help Falling in Love เมื่อวานได้มีโอกาสมีนัดไปพบกับดร.บุญเกียรติโชควัฒนานะคะก็ท่านเป็นเรียกว่าระดับสูงทีเดียวผู้บริหารระดับสูงเจ้าของอะไรต่ออะไรเรียกว่ากว่าจะคือนัดพบท่านแล้วแต่กว่าจะเข้าพบได้ก็ผ่านหลายขั้นตอนเลยแต่พอเข้าไปได้นั่งคุยแล้วก็พูดถึงเรื่องเพลงโอ้โหทีนี้รีแลกซ์มากดวงตาท่านเป็นประกายนะคะแล้วก็รีแลกซ์มากพูดถึงเพลงเพราะว่าจะเชิญท่านเป็นเกียรติในงานเลตโทรของเรานะคะที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นมีคุณ

ฟังบอกมาแหมไปที่นี่ต้องเรียนเชิญดร.บุญเกียรติโชควัฒนาเนี่ยมาร้องเพลงท่านมีความสามารถในการร้องเพลงเรียกว่าเป็นระดับนักร้องกิตติมศักดิ์ที่หลงไหลแล้วก็เชี่ยวชาญการร้องเพลงสากลแล้วก็พลังเสียงของท่านนี่ออกคอนเสิร์ตใหญ่ระดับประเทศกับศิลปินแห่งชาติมาแล้วก็มากมายแล้วก็มีอัลบั้มต่างๆเพราะฉะนั้นเราไปถึงที่แล้วเจ้าของบ้านไม่ร้องเพลงได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็รับปากเรียบร้อยหนึ่งในเพลงนั้น Can't Help Falling in Love ด้วยนะคะแล้วก็จะค่อยๆขยับเป็นเพลงสนุกแจมกับ The Old School แล้วก็อาต๋องเทวันทรัพย์แสนยากรนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ก็มีสีสันหลากหลายมากมายที่คุณจะได้รับกันด้วยขอบพระคุณมากๆสำหรับดร.บุญเกียรติโชควัฒนานะคะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยที่ทำให้งานนี้สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ทำให้สามารถที่จะจัดให้คุณฟังไปอย่างเรียกว่าจ่ายเงินน้อยๆได้ไปเที่ยวครบแล้วก็สิ่งดีๆได้ครบขอบคุณยาอมผสมกิเกตาใสทองสิริบัญชาลิตเทิลชิลเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นเขาใหญ่แล้วก็ชุดชั้นในเวียนนาด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยปิดเบรกกันด้วย Can't Help Falling in Love จากเอลวิสเพรสลีย์และ Royal Philharmonic Orchestra ค่ะ

0: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
1: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
0: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
0: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
1: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
0: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
1: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นเวลาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนได้

0: ชา Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
0: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
1: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
0: แล้วพบกันนะคะ
2: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
0: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
3: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร0955581556ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา

จาก When You Wish Upon a Star นะคะค่ำคืนอีกแล้วจำลองค่ำคืนมาเช้าค่ำคืนแห่งความฝันและความทรงจำที่งดงามผ่านเพลงนี้ย้ำเตือนว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครหากมีความปรารถนาและศรัทธาความฝันนั้นจะเป็นจริงนะคะก็ขอให้เป็นแบบนั้นเพลงแห่งความทรงจำที่งดงามต่อด้วย Look for a Star จะว่าเวเหมือนไม่มีใครอย่างไรก็ตามแง้นมองท้องฟ้ามีดาวประจำตัวคุณคอยให้ศีลให้พรคอยอยู่เคียงข้างไปตลอดก็ขอให้เป็นแบบนั้นแต่ชีวิตจริงบางทีไม่ได้เป็นแบบนั้นโดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสกลับมาเจอโรคที่เป็นโรคยุ่งยากในการรักษาและเป็นอันตรายกับชีวิตได้ฟังอาจารย์หมออุดมคชินธรจากศิริราชมูลนิธิได้พูดถึงการเป็นที่พึ่งภารกิจต่างๆของศิริราชมูลนิธิมากมายมหาศาลมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะได้รับการบริจาค กันอยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เพียงพอเลยเพราะฉะนั้นเราก็พลังเล็กๆเนี่ยแหละจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ร่วมกับทางโรงพยาบาลธนบุรีค่ะที่โรงพยาบาลธนบุรีนั้นอาสาเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมรวมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่สองจะไปวิ่งก็เซิร์ชหาคำว่าธนบุรีรันทูค่ะเขาก็จะนำพาไปในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า race.thai.run/thonburirun โครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งนี้เราจัดเป็นครั้งที่สองเพื่อจะหารายได้มอบให้กับศิริราชมูลนิธิต่อไปนะคะการวิ่งจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมที่ถนนลอยฟ้าบรมราชชนีมีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยที่สวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงทางลาดทางขึ้นสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีนะคะเขาก็จะจัดการวิ่งมีเสื้อสวยงามด้วยนะคะแบ่งเป็น3ระยะ half marathon 21กิโลเมตรอันนี้ชิงถ้วยพระราชทานค่ะแบ่งเป็น3รุ่นชายหญิงนะคะผู้ชนะโอวอชายหญิงได้รับถ้วยพระราชทานนะคะพอมินิฮาล์ฟมาราธอนอันนี้ 10.5 กิโลเมตรชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโรงพยาบาลธนบุรีก็แบ่งเป็น6รุ่นแล้วก็สุดท้ายฟันรันหลายคนชอบไปวิ่งกันมีพรรคพวกมีกลุ่มไม่ต้องหวังผลการแข่งขันวิ่งได้ออกกำลังกายได้เจอได้บรรยากาศดีๆอันนี้ก็มาเข้าในฟันรันเดินวิ่งระยะแค่5กิโลเมตรนะคะทั้งหมดทั้งปวงแบบแรกค่าสมัคร850บาทแบบที่2 650บาทและแบบที่3ก็650บาทนะคะเข้าไปที่นี่เลย race.thai.run/thonburirun2นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์สอบถามได้ที่095-558-1556ค่ะสามารถโอนเงินบริจาคและสมัครวิ่งเนี่ยผ่านบัญชีเดียวกันเพราะว่าจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายบัญชีนี้จะรวบรวมในโครงการของเราส่งให้สิริราชมูลนิธิค่ะเป็นธนาคารกสิกรไทยเลขที่6381011095 6381011095จดไม่ทันก็ขอกันมาได้นะคะแล้วก็พอโอนเงินเสร็จเรียบร้อยก็ส่งหลักฐานการโอนเงินของคุณเนี่ยเพื่อรับใบเสร็จหรือใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าก็ส่งทั้งหลักฐานแล้วก็ชื่อที่อยู่เบอร์โทรค่ะเพราะเราจะรวบรวมส่งให้สิริราชมูลนิธิจัดการส่งใบเสร็จให้คุณนะคะสอบถามโทรและ ID Line 082-818-4364 082-818-4364
บรรเลงกันไปเรียบร้อยจากบิลลี่วานต่อด้วยร้อง Carry My กับ Look For Esther ค่ะ

0: ากลระดับตำนานอีกเพลงหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของเศษเสี้ยวความทรงจำแห่งความรักที่ยังส่งประกายในใจราวกับผงฝุ่นของดวงดาวStardust ค่ะจากเพลงเดี๋ยวต่อด้วยร้องแนทคิงโคแล้วพบกันช่วงหน้าหลังข่าวค่ะ
1: Yesterday, George Flame's Stardust. Beautiful song.

ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยหลังน้ำลด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการปล่อยน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ได้กำชับให้พื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงเร่งเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชนยืนยันว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยหรือจังหวัดรายงานปัญหารวมถึงความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลสามารถระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงและยกของขึ้นที่สูงพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
6: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อวานนี้และจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำจึงขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูง รวมถึงประชาชนในแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมสำหรับ11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตได้แก่ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงทนและชุมชนเทวราชกุญชรเขตดุสิตรวม65หลังคาเรือนชุมชนท่าวังเขตพระนคร16หลังคาเรือนชุมชนวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงและชุมชนมาตานุสรเขตบางคอแหลมรวม84หลังคาเรือนชุมชนโรงสีเขตยานนาวา61หลังคาเรือนชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย60หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานขาวเขตคลองสานรวม34หลังคาเรือนโดยแนะนำประชาชนยกของขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-5115จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามสถานการณ์สินค้าพืชผักในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและเทศกาลกินเจ
7: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พืชผักร่วมกับกรมการค้าภายในโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอำเภอพบพระซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตพืชผักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงความต้องการบริโภคพืชผักสดที่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10-20ตุลาคม2569สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อและปริมาณผลผลิตในอำเภอพบพระอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันปัญหาผักขาดแคลนและดูแลเสถียรภาพราคาปลายทางเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนดีเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
4: เธอใช้อะไรทาคอ
3: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
4: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเน็กครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีฟายอิ่งเน็กครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์แอดไวโอเซลหรือโทร086-044-4554
5: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

เริ่มต้นด้วยประสานเสียงจาก The Redmen ค่ะ Going out of my head and I can't take my eyes off you ต่อด้วยเสียงแซกโซโฟนกับชูกาชูกาและเน้นย้ำอย่ามองข้ามดวงตาในภาวะน้ำท่วมจะเจอเชื้อโรคจะเจอฝุ่นจะเจออะไรได้เยอะเช่นเดียวกับร่างกายส่วนอื่นๆและดวงตาก็สำคัญด้วยอย่าลืมดูแลกันด้วยน้ำตาเทียม Rubik Eyes ค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปที่ Eye Care Exoplus นะคะในเซเว่นแล้วก็ Shopee Lazada ออนไลน์และที่ LINE @masalab จะได้ช่วยทำให้เพิ่มและคงความชุ่มชื้นให้กับดวงตาไม่เป็นปัญหาเรื่องระคายเคืองหรือตาแห้งแสบตาหรือฝุ่นละอองทั้งหลายนะคะจัดการด้วยน้ำตาเทียม Rubik Eye ทุกวันละหลายๆครั้งได้เลยหลอดหนึ่งพอใช้ไปเรื่อยๆถ้าครบ24ชั่วโมงถึงจะทิ้งแล้วรุ่งขึ้นก็เปิดหลอดใหม่ค่ะต่อด้วยเดอาชีสค่ะชูการ์

นี้ต้อนรับน้องใหม่ที่หมดภารกิจในชีวิตทำงานบอกได้อยู่กับ 93.5 ตลอดมากขึ้นแบบไม่ต้องมีอะไรมารบกวนใครยังไม่ได้แอดไลน์ก็แอดไลน์มาด้วยค่ะจะได้ตรงใจกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นเพิ่มเพื่อนด้วย ID Line เครื่องหมายแอสไซน์และพิมพ์ว่า Top Radio ดูสิว่าวันนี้จะต้อนรับน้องใหม่ได้กี่ท่านจาก Blue Sky Dance Orchestra ต่อจาก Sugar Sugar Cherry

ถ้าพูดถึงเสียงประสานที่สูงริ้วและมีเอกลักษณ์ที่สุดในโลกต้องวงนี้เลย The Four Seasons กับเพลงนี้ด้วย Cherry นะคะได้ฟังกันจี๊ดจ๊าดเรียบร้อยโดนใจกันนะคะฟังแล้วอยากตะโกนร้องตามเสียงดังๆให้มีความสุขค่ะยิ่งเวลาฟังเวลาขับรถคนเดียวแล้วก็เสียงคลื่นของเรานี่ก็ชัดเจนนะคะไม่ต้องอายใครก็มักจะร้องตะโกนเสียงดังอยู่คนเดียวมีความสุขกันแล้วก็ตามนั้นค่ะทำอะไรมีความสุขทำไปเลยโดยเฉพาะเรื่องของการร้องเพลงหลายคนนี่มีคิวร้องเพลงอยู่ตลอดนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆฟังไปร้องตามไปไม่ผิดกติกาดีซะอีกจะได้มีความสุขกันเยอะๆนะคะส่วนเรื่องราวของการดูแลสุขภาพก็คัดสรรกันที่ไหนมีอะไรดีๆเราก็ต้องเปิดใจตอบรับกันอย่างศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพนั้นในปัจจุบันเนี่ยนอกจากจะแยกย่อยออกเป็นถึง9สาขาเพื่อจะได้ดูแลผู้ป่วยได้เฉพาะเจาะจงตรงจุดกันมากขึ้นยังได้มีการนำเอาเทคโนโลยีและเทคนิคการผ่าตัดแผลเล็กหรือ MIS Minimally Invasive Surgery

MIS เป็นเอ็นโดสโคปแบบอัลตรา MIS เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นช่วยแผลผ่าตัดนั้นมีขนาดเล็กไม่ธรรมดาแต่เป็นเล็กจิ๋วยิ่งกว่าการส่องกล้องเอ็นโดสโคปทั่วไปจะลดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อรอบกระดูกสันหลังให้เหลือน้อยที่สุดเราก็เลยได้เห็นเคสต่างๆของคนไข้โอ้อายุ90กว่านะคะอายุ60กว่าแต่ก่อนเนี่ยมีความรู้สึกถ้าอายุอนามมากก็จะเลี่ยงการผ่าตัดแต่ถ้าจำเป็นเนี่ยก็สามารถมาใช้เอ็นโดสโคปแบบอัลตรา MIS ผ่านพ้นเคสยากต่างๆนานาได้เป็นอย่างดีค่ะนัดหมายไปปรึกษาคุณหมอได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพสอบถามเพิ่มเติม024872000 024872000ค่ะเราจะมาฟังเพลงกันต่อพากระโดดขึ้นรถเปิดประทุนกันนะคะมุ่งหน้าไปทะเลกับ The Beach Boys ค่ะเพลง I Get Around นะคะวงที่เปลี่ยนเสียงประสานแบบทหารเรือให้กลายเป็นความซ่าริมชายหาดมาจังหวะกลองแล้วก็ลายร้องรับส่งในเพลงนี้ว่าฟังแล้วให้พลังงานได้มากมายแค่ไหนมาฟัง I Get Around ค่ะ

0: มีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
1: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร02 487 2000 ต่อ2241
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
7: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
6: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
7: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธา

0: สร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381011095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
0: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
0: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
2: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
3: ใจเย็น
2: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
3: ่ผมรู้ว่ามันลายกาดมันฆ่าคนมาทั้งโลก
2: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
3: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
2: โอ้ยมันอยู่ที่มือ เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
3: ์สเปรย์อะไร
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคมันแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
5: หน้าฉันยังโอเคแต่คอเริ่มเหี่ยวเป็นรอยพับแล้ว
6: เธอใช้อะไรทาคอ
5: ก็ใช้ครีมทาหน้าทาลงมาที่คอทุกวัน
6: นั่นแหละหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผิวคอบางกว่ามีต่อมไขมันน้อยกว่านี่เลยไวโอเซลเน็กครีมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวคอดูตึงเรียบเนียนขึ้นเส้นคอจางลงใน4สัปดาห์มีงานวิจัยรองรับไวโอเซลเอจดีไฟอิ่งเน็กครีมครีมที่พัฒนาสำหรับผิวคอโดยเฉพาะสนใจแอดไลน์แอดไวโอเซลหรือโทร0860444555
7: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพพิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
8: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
7: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
8: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
7: แล้วพบกันนะคะ

ก็ได้ฟังต้อนรับกันในหลังเบรกช่วงนี้ครูกับ and all I have to do is dream ตามด้วยในเวอร์ชัน The Every Brothers ค่ะก็เป็นเพลงเพราะที่เรียกว่าฟังประสานเสียงก็ต้องมี The Every Brothers ด้วยนะคะก็เป็นคู่พี่น้องที่สร้างสรรค์เพลงได้ไพเราะแค่เสียงกีตาร์ขึ้นมาพร้อมเสียงร้องที่ประสานแบบเนียนมากๆเป็นเนื้อเดียวกันละมุนละไมใครที่มีคนรักอยู่ข้างๆก็หันไปสบตาตอนฟังเพลงนี้อย่างได้ผลอยู่หรือเปล่าก็นำมาให้คุณฟังได้ชื่นอกชื่นใจมีความสุขกันเช่นเดียวกันใครที่เคยได้ใช้การดูแลผิวหน้าแล้วก็มาดูแลต่อเนื่องไปที่ผิวคอเนี่ยบางทีก็เรียกว่าหน้าเนี่ยดูแลได้แต่คอก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าคอไม่เหมือนหน้านะคะ YSL เขาเลยจัดเต็ม Age Defying Neck Cream ขึ้นมาเป็นครีมบำรุงที่ออกแบบมาสำหรับการดูแลผิวบริเวณลำคอโดยเฉพาะเพื่อช่วยผิวคอนั้นดูกระชับเรียบเนียนและลดเลือนริ้วรอยให้ดูจางลงก็ถือเป็นการดูแลเฉพาะจุดที่เวิร์กมากๆเนื่องจากผิวบริเวณลำคอเนี่ยถ้าไม่เหมือนจะสังเกตยิ่งเวลาใครที่ไปทำพวกเลเซอร์เนี่ยเวลาทำที่หน้าก็จะรู้สึกแบบนึงแต่พอทำที่คอเนี่ยโอ้จะเจ็บเยอะเพราะว่าบริเวณลำคอเนี่ยผิวจะบอบบางมีต่อมไขมันก็น้อยกว่าผิวหน้าและเกิดริ้วรอยได้ง่ายจากการเคลื่อนไหวตลอดวันหน้านี่แบบก็คอยระวังได้แต่คอนี่โอ้โหเราเคลื่อนไหวตลอดครีมตัวนี้จึงเน้นการเติมความชุ่มชื้นและกักเก็บน้ำในผิวให้ตลอดทั้งวันเป็นพิเศษส่วนผสมหลักมีไฮยาลูรอน8โมเลกุลเติมความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกมีน้ำมันธรรมชาติ3ชนิดช่วยรักความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวแห้งกร้านเปปไทด์เข้มข้นและสารสกัดอีก4ชนิดเรียกว่าทำงานผนึกกำลังช่วยลดเลือนริ้วรอยและเส้นที่คอนะคะผลลัพธ์จากการทดลองเนี่ยทางไวโอเซลระบุว่าผ่านการทดสอบโดยสถาบัน Derma Proof Asia โดยผู้ใช้รู้สึกว่าผิวคอเรียบเนียนขึ้นริ้วรอยดูจางลงหลังใช้ต่อเนื่อง4สัปดาห์เลยเนื้อสัมผัสก็เกลี่ยง่ายซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะเป็นรอดยาวๆกระชับมือบีบก็ไม่ทำให้ออกมาเยอะไม่เปลืองนะคะแล้วก็ทาคอแยกจากทาหน้าจะช่วยได้เยอะเลยคุณฟังสามารถขอรายละเอียดสอบถามและก็สั่งซื้อได้นะคะในช่วงนี้ถือเป็นการช่วงประเดิมเริ่มต้นด้วยโปรโมชั่นพิเศษก็สั่งได้ที่ LINE @yocell ครึ่งหมายแอสไซน์แล้วก็ VIOCELL หรือโทรศัพท์0860444554 086044454ค่ะต่อกันด้วย The Cosmo Alpha

ังกันครบถ้วนบรรเลงร้องนะคะให้คุณได้เพลินๆแล้วก็ได้ข้อมูลข่าวสารดีๆมีทางเลือกมากขึ้นในการดูแลสุขภาพเช่นหลายท่านได้สามารถที่จะกลับมาเดินได้กลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาจากติดเตียงลุกขึ้นมาใช้วอล์กเกอร์พัฒนามาเรื่อยจนวอล์กเกอร์ไม่ต้องก็ได้นั่นคือหุ่นยนต์ช่วยเดินจากศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีบางท่านก็ฝึกแค่10ครั้งบางท่านก็อาจจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่คุณหมอจะดีไซน์จากกรณีศึกษาของแต่ละท่านจะเป็นสโตรกจะเป็นแขนขาอ่อนแรงถึงกับอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างไรก็มีทางที่จะช่วยเหลือในด้านของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ฝึกเดินไปกระตุ้นถึงวงจรประสาทให้มีความรู้สึกเลยสวมใส่ละเหมือนเดินได้ด้วยตัวเองพอรู้สึกแบบนั้นก็มีพลังที่จะก้าวเดินมีพลังที่จะขยันฝึกพอขยันฝึกโอกาสที่จะผ่านพ้นวิกฤตด้านของการเดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หยิบอะไรต่ออะไรรับประทานเองก็ยังไม่ได้ก็สามารถทำได้เพราะว่านอกจากมีหุ่นยนต์ฝึกเดินยังมีหุ่นยนต์ฝึกกล้ามเนื้อแขนขาบ่าไหล่แม้กระทั่งมือนิ้วมีครบจบในที่เดียวกับศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินพาคนที่คุณรักที่ท้อแท้แล้วนะคะกระตุ้นกันหน่อยไปดูผู้ที่ได้ผ่านการฝึกเข้าคอร์สพัฒนาการเป็นอย่างไรไปดูด้วยตัวเองกับกรณีจริงของจริงที่ศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีจะได้มีพลังกำลังใจแล้วพร้อมที่จะได้พัฒนาตัวเองด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะสอบถามเพิ่มเติม024872000ช่วงนี้ก็มารู้เรื่องราวดีๆทางเลือกใหม่ๆก็แฮปปี้มากขึ้นให้คุณได้ฟัง Happy Together จาก The Turtle ท่อนฮุกของเพลงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในท่อนประสานเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีป๊อปค่ะกระชุ่มกระชวยในหัวใจบอกไม่ถูกมาฟังกันเลย

0: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
1: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
2: Top Radio FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานแจ้งประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง 40-70 เซนติเมตรจากการทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กรมชลประทานแจ้งประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง 40-70 เซนติเมตรจากการทยอยปรับเพิ่มระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในช่วงบ่ายจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระดับน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายปรับแผนนำรถเข้าพื้นที่และวางแผนช่วยเหลือเขตลาดกระบังต่อไป
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์ว่าหลังจากที่มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่พบว่าระดับน้ำลดลงปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้ว จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทีมช่วยเหลือมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กระดมสูบเก็บรายละเอียดในพื้นที่คลองจันทน์เพิ่มเติมสำหรับภาพรวมในพื้นที่แฝกคลองจันทน์คาดว่าในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และหลังจากนี้จะมีการหารือและประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ญี่ปุ่นเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มกว่า 3,100 รายการในเดือนตุลาคมนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อเตโกกุดาต้าแบงก์บริษัทวิจัยและจัดเก็บข้อมูลเครดิตธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นจำนวน 3,153 รายการเตรียมปรับราคาขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ต่อเนื่องจากเดือนกันยายนที่มีสินค้าปรับขึ้นราคาจำนวน 4,965 รายการซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและนาฟตาปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทำให้ต้นทุนวัสดุบรรจุภัณฑ์แพงขึ้นตามไปด้วยประกอบกับเงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้บรรดาผู้ประกอบการต้องผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปี2569มีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นที่ปรับขึ้นราคาทั้งสิ้น 21,187 รายการทำให้มียอดรวมสินค้าที่ปรับขึ้นราคาเกินกว่า 20,000 รายการเป็นปีที่2ติดต่อกันขณะที่อัตราค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าในญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

รับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงอีเชียวด้วยเพลง The Young Ones ตาม Request จากผลงานของคริสริชาร์ดเพลงที่เป็นเพลงเก่งของหลายคนในรุ่นนั้นตอนนี้11นาฬิกากับ11นาที50วินาทีต้อนรับกันชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงประจำวันแรกของเดือนตุลาคมพฤหัสบดีที่1ตุลาคมหลังจากเมื่อวานตลาดหุ้นไทยโอ้โหเทขายกันกระหน่ำนะคะวันนี้เขียวขึ้นมานิดนึงหลังจากร่วงไปเยอะปรับขึ้นมาบวก 3.72 จุดหรือ 0.24%ดัชนีอยู่ที่ 1,562.73 จุดส่วนราคาทองคำก็ร่วงเช่นกันนะคะวันนี้อยู่ที่ลบไป150บาททำให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ 66,400 ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,200 มีคลิปก็ต้องมีเอวิสเพสซี่ค่ะ

ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่าย
1: ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างสองประเทศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติจีนเวลา 14:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตร
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดแล้วในเวลา 13:00 น.จะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
3: ทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดยังคงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในระดับสูงสุดเนื่องจากยังมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะในพื้นที่น้ำลดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
4: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับ ยังขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดความสำคัญสูงสุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยว่าระหว่างวันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมฝนทั่วประเทศลดลงและจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีจุดน้ำท่วมสูงหลายแห่ง
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ฝนทั่วประเทศลดลงก่อนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมจากฝนเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีตากและพื้นที่ภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามฉะเชิงเทรานนทบุรีและปทุมธานีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศทางราชการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและหากมีคำสั่งอพยพให้เคลื่อนย้ายทันที
6: ให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนมีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนโดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับ
5: ขณะที่นายฐานโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่ามวลน้ำจากแม่น้ำปิงขณะนี้ถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วและคาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาภายใน1วันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
7: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
5: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีจุดน้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง6จุดได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย9ถึง25และ37ถึง55ถนนหลวงแพ่งบริเวณโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนลาดกระบังบริเวณแยกลาดกระบังร่ม9รอยัลกอล์ฟและแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงตั้งแต่แยกลาดกระบังแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังและแยกรถไฟเทคโนโลยีและถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกหทัยราชถึงราชอุทิศส่วนพื้นที่เคหะคลองจันบางกะปิและเคหะร่ม9ลาดกระบังระดับน้ำลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งสูบน้ำและระบายน้ำลงคลองพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดน้ำท่วมสูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆระดับน้ำแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเช้านี้วัดระดับน้ำได้ 19.20 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ17เซนติเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพิ่มสูง ส่วนที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคูยายหมีพื้นที่หมู่2ตำบลบางพะเนียงจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับจระเข้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครพื้นที่เคหะคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายหลังจากนำท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาใช้ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครจะใช้คลองประเวศบุรีรุมเร่งระบายน้ำจากเขตสะพานสูงและลาดกระบังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากมีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าดำเนินการในพื้นที่เคหะคลองจันทร์กรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรโดยประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วซึ่งจากนี้ทีมช่วยเหลือจะปรับแผนการทำงานโดยเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเติมในระบบอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติม
8: เช็คสถานการณ์ก็น้ำลดลงเยอะมากแล้วแล้วก็สามารถเดินได้รถกระบะสามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แผนในการทำงานของเราก็จะมีการปรับก็คือแทนที่จะเป็นจากเรือเนี่ยก็จะเป็นรถเข้าไปแทนเพราะว่าสามารถทำงานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าจริงๆน้ำจะลงเร็วกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เรามีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟลตเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำบางพวยที่ไหลเข้ามาเติมแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะ
0: ด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในเคหะคลองจันทร์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำลดลงตามลำดับโดยขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมยังอยู่ในระดับสูงโดยในวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูงและเขตลาดกระบังโดยใช้คลองประเวศบุรีรุมเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการและระบายน้ำพร้อมติดตามระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดโดยกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยและพื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนบริเวณแยกบางกะปิขณะนี้ระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันและลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรโดยหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้นำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็ก เข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันและเมื่อพื้นที่ใดระดับน้ำลดลงแล้วกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบทั้งการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมและระดมกำลังทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วด้านกรมราชทัณฑ์รายงานสถานการณ์น้ำบริเวณเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่ลาดยาวรวมถึงเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครได้คลี่คลายลงแล้วและกลับมาดำเนินงานตามปกติส่วนเรือนจำอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง441คนไปยังเรือนจำจังหวัดสระแก้วแล้วรวมทั้งย้ายผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี155คนไปยังเรือนจำจังหวัดนครนายกพร้อมยืนยันว่าผู้ต้องขังในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบทุกแห่งปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมสื่อสารประชาชนทุกพื้นที่ด้วยภาษาเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภายหลังประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานซึ่งวันนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันต้องศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะได้นำไปชี้แจงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่ายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงหลักเกณฑ์ประกันภัยพิบัติคุ้มครองผู้ประสบภัยน้ำท่วมเริ่มวันนี้เป็นต้นไปเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาท
11: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือก่อนวันที่1ตุลาคมจะยังถือเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องเดิมซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐโดยตรงโดยรัฐบาลได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจากกิสดาบันทึกข้อมูลพื้นที่ประสบภัยไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากเวลาดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ไปต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
12: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมโดยเจสดาเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
11: นอกจากนี้การคุ้มครองของระบบประกันภัยดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกรณีบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่แต่มีประชาชนอยู่อาศัยจริงซึ่งมีวงเงินความคุ้มครองรวมสูงสุด 75,000 ล้านบาททั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแต่ยังคงต้องยึดการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเส้นทางระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยชนันชิดาสันคองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังคงขาดแคลนเนื่องจากปัญหาด้านโลจิสติกทำให้ราคาสินค้าในพื้นที่วิกฤตปรับตัวสูงขึ้น
13: ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับวิกฤตระดับน้ำท่วมสูงทำให้ยังไม่สามารถขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ได้ตามปกติส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนส่วนในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดระดับลงประชาชนยังคงตื่นตัวและกังวลต่อสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงมีการซื้อสินค้าเพื่อกักตุนทำให้หลายสาขาเริ่มขาดแคลนสินค้าบางชนิดที่ยังไม่สามารถจัดส่งมาถึงพื้นที่ได้เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและอาหารสดโดยนางวัฒนาเดชบุญประชาชนชาวสายไหมเปิดเผยว่าในพื้นที่เขตสายไหมซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในหลายจุดชาวบ้านกำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากน้ำท่วมสูงทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากรถเล็กและรถจักรยานยนต์แบบสายพานไม่สามารถผ่านได้ต้องอาศัยรถกระบะหรือรถทหารที่เข้ามาช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมขังดังกล่าวยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเช่นไข่ไก่10ฟองราคาพุ่งสูงถึง65บาทจากปกติ 45-46 บาทในขณะที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่สามารถหาซื้อได้แล้วหากต้องการซื้อของใช้จำเป็นต้องเดินทางออกไปซื้อของในพื้นที่อื่นซึ่งสร้างความยากลำบากในการเดินทางจึงต้องการให้หน่วยงานรัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
14: ไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเลยข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยถุงยางชงอย่างชีพถามว่าเราก็ไม่ได้ลึกเหมือนเมืองสิงห์วัดเกาะนะลูกแต่มันก็ลำบากมากถ้าใครไม่มีรถสูงไม่ต้องหวังออกมาลูกอยากให้ไปช่วยเหลือของก็ขึ้นราคาแพงลูกอะไรก็แพงไข่ปกติอ่ะ10ใบแค่45 46ตอนนี้10ใบ65บาทมาม่านี่ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะแถวนั้นนะลูกมาเนี่ยสะพานใหม่ก็หิ้วไปหนักก็หนักต้องลุยน้ำไปด้วยลูกเพราะว่าเราลงสะพานใหม่แล้วก็ถึงขึ้น BTS ต่ออีกทีนึง
13: ส่วนภาพรวมบริเวณที่น้ำลดและไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะที่ผ่อนคลายลงร้านสะดวกซื้อและร้านขายสินค้าต่างๆยังคงมีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในส่วนของตลาดขายอาหารสดนั้นพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากนักโดยปริมาณสินค้าภายในตลาดยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถจำหน่ายได้ตามปกติปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
15: วันนี้มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยังชีพพระราชทานณกองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังทหารจากหน่วยราชการในพระองค์จิตอาสาพระราชทานอาสาสมัครกาชาติกำลังพลร.1รอ.นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นใส่ถุงแยกเป็นชุดเพื่อสำหรับเดินถุงยังชีพในวันพรุ่งนี้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนางณัฐมนล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกกล่าวว่าการเปิดศูนย์บรรจุถุงยังชีพจะดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้โดยวันนี้จะดำเนินการจำนวน 3,150 ถุงเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยปรุงอาหารสุกใหม่พร้อมน้ำดื่มส่งไปช่วยเหลือตั้งแต่วันที่29กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทร์และพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับจะส่งแพมเพิร์สแก่กลุ่มเปราะบาง
16: ปรากฏว่าตอนนี้ที่คลองจันทร์เนี่ยอาหารเยอะสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านก็มีปรารภมาว่าน่าจะต้องมีแพมเพิร์สซึ่งกำลังขาดเราก็เลยไปเมื่อวานเนี่ยไปคันรถหนึ่งคือรถของขนส่งของทหารบกนะคะไปคันรถใหญ่เลยส่งไปแล้วพอประชาชนรออยู่แล้วเราก็สามารถช่วยประชาชนได้เลยก็เมื่อวานนี้ก็แจกแพมเพิร์สไปด้วยคือก็จะแบ่งงานเป็น2ส่วนค่ะเพื่อนพึ่งพามีโรงครัวมีแจกแพมเพิร์สน้ำ
15: ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุรถภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่การเคหะคลองจันทร์การเคหะร่มเกล้ารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและยังเตรียมส่งถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีกาญจนบุรีรองรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นต่อไปมานชโยรายงาน
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นความมั่นคงและเศรษฐกิจควบคู่กันให้ประชาชนมั่นใจ
17: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ฝากสักการะศาลพระภูมิศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมกล่าวว่านายชัดชัยบางช่วนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติฝากงานเรื่องความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ต้องเร่งรัดดำเนินการทั้งเรื่องพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนไทยเมียนมาโดยช่วงก่อนการเข้ารับหน้าที่ได้ศึกษางานให้มากที่สุดเพื่อจะได้ทำงานให้ต่อเนื่องทัน

0: ชนมีความมั่นใจและทางทหารที่ผ่านมาได้ปรับยุทธวิธีและสถานการณ์ต่างๆจะทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆการเกิดขึ้นรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขให้เกิดขึ้นจริง
2: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางณสโมสรทหารบกกรุงเทพมหานครโดยมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาครอบครูปฐมภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆและนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์กล่าวให้โอวาทต่อเยาวชนว่าขอให้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมย้ำว่าการอยู่ร่วมกับครอบครัวปฐมจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆสร้างความผูกพันและความจริงใจต่อกันรวมทั้งนำแนวทางเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นขณะที่นายปิยวัฒน์ศรีกุลหรือน้องอีคิวเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดยะลากล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการทำเกษตรเพื่อไปถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนความประทับใจพิเศษคือการได้ไปศึกษาชุมชนกูดีจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนจาก3ศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมผู้คนที่มีความเชื่อต่างกันให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
3: เขาพาไปโบสถ์บ้างพาไปมัสยิดกุฏิขาวบ้างแล้วก็พาไปวัดจีนแล้วก็พาไปวัดฮะก็คือทั้งหมดก็คือ3ศาสนา4ความเชื่อก็คือว่าอยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือกันแล้วแต่งานครับแต่ก่อนก็คือไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วพอมาอยู่ร่วมกันสามารถทำต่อยอดรายได้ให้กับชุมชนของเขาก็คือมันดีมากครับผมว่าก็คือเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะ
2: ทั้งนี้โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน320คนมีครอบครัวปฐมเข้าร่วมจำนวน160ครอบครัวโดยมีระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่24กันยายนถึง27ตุลาคมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันกองทัพเกาหลีใต้ซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีโดยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่าง2ประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีปัญหาซับซ้อนอย่างมากแต่รัฐบาลเกาหลีใต้จะพยายามคลี่คลายปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและอดทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างจงแจ้งสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของซีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มมือปืนกราดยิงประชาชนในรถโดยสารคันหนึ่งที่จังหวัดฮอมส์ทางตอนกลางของซีเรียเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4

0: รายในจำนวนนี้เป็นวิศวกรและพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าของซีเรียอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนของซีเรียกล่าวว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในจังหวัดโฮมส์เป็นชนกลุ่มน้อยอาลาวีซึ่งเคยตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์สังหารหมู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของซีเรียเมื่อเดือนมีนาคมปี2568สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐเทนเนสซีลงโทษประหารชีวิตนักโทษหญิงคนแรกในรอบกว่า200ปีเมื่อค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเมื่อปี2538ขณะที่ผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง18ปีอย่างไรก็ตามทนายความเปิดเผยว่านักโทษคนดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่แม้ถูกฉีดสารพิษที่ใช้ประหารชีวิตถึง2ครั้งและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รอให้ยาออกฤทธิ์นานกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ตามทั้งนี้การประหารชีวิตนักโทษหญิงในสหรัฐเกิดขึ้นน้อยมากโดยศูนย์ข้อมูลโทษประหารชีวิตของสหรัฐระบุว่านับตั้งแต่ศาลสูงสุดอนุญาตให้กลับมาใช้โทษประหารชีวิตเมื่อปี2519สหรัฐมีผู้ถูกประหารชีวิตทั้งหมด 1,683 รายในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงเพียง18รายเครือข่ายติดตามธารน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยผลการศึกษาร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์สวิสที่ระบุว่าธารน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปกว่าร้อยละ5ในปีนี้หลังยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้น้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วผนวกกับหิมะตกน้อยลงในช่วงฤดูหนาวขณะที่ตลอดช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปแล้วเกือบ1ใน5ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์มีธารน้ำแข็งละลายคิดเป็นปริมาณน้ำกว่า2ล้าน2แสนล้านลิตรซึ่งมากกว่า4เท่าของปริมาณน้ำดื่มที่ประชาชนชาวสวิสบริโภคตลอดทั้งปีแม้น้ำจากการละลายของธารน้ำแข็งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูร้อนแต่เมื่อธารน้ำแข็งมีขนาดเล็กลงปริมาณน้ำในอนาคตก็จะลดลงตามไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวาโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีขณะที่วันนี้วอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกจะพบกับทีมชาติจีนอันดับ34ของโลกเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป0-2เซต14-17 12-15ดูนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้ยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนได้คว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยโชว์หัวใจสู้สุดพลังปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซีย ต่นรเศษทาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่วรุฒแปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2ต่อ1เซต21-17 12-21 และ15-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้ขณะที่คู่ของสลินดามงคลกับพัชราพรศรีหวงศ์แพ้ให้กับชาวชูถิงกับดองเจียจากจีน0-2เซต18-21และ13-21จุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายด้านประเภทชายรอบผลรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซต21-19 21-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์เทนนิสชายเดี่ยวรอบ3กสิทธิ์สำเร็จมืออันดับ382ของโลกหัวชนะติโมเฟย์สกาตอฟมืออันดับ199ของโลกจากคาซัคสถาน2-0เซต6-2 7-6ไทเบรก8-6กสิทธิ์ไปเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับหว่องโคแมนจากฮ่องกงแข่งขันในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบ8คนมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ89ของโลกต้านไม่ไหวแพ้ยูเดียปูตินไซว่ามืออันดับ79ของโลกจากคาซัคสถาน0-2เซต3-6และ0-6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศปรัชญาอิสโลกับเพชรสิมัตพราพลโจรแพ้กับคู่จากเกาหลีใต้นำจีซองและพักอึงฮยองซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการ0-2เซต2-6และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงกรมพละศึกษาลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ยกระดับมาตรฐานการดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บครบวงจรติดตามได้จากรายงาน
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณห้องประชุมแสงสิงแก้วกรมการแพทย์โดยนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงระบบบริการทางการแพทย์กับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่การรักษาจนถึงการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สนามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เร่งด่วนเชื่อมโยงการรักษาและฟื้นฟูระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลเลิศศิลป์กับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาพร้อมพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาลการป้องกันการบาดเจ็บและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลระดับชาติด้านการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านนโยบายและการวิจัยในอนาคตผ่านิตคาดหน้ารายงาน
1: เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี GSPDP Asian 14 and Under Junior Championship 2026ระดับเกรด A บวกที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอัญวีไพศาลพานุวงศ์มืออันดับ55เยาวชนเอเชียพ่ายให้แก่จูเวหลินนักเทนนิสจีนมืออันดับ45เยาวชนเอเชีย0-2เซต4-6และ3-6ต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบจัดอันดับ 9-16 ปนภัทรนิ่มนวลกุลชนะมูฮัมหมัดเอยาซาลีมจากซีเรีย6-2 0-6และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยฟื้นฟูร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดสุดท้ายกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์โดยทีมชาติไทยเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกที่ลงสนามด้วยผลงานชนะปากีสถาน4-0และชนะเวียดนาม2-0ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้นักเตะฟื้นฟูร่างกายทุกคนเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงโดยสารัตน์อยู่เย็นกองกลางจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าดีใจที่ยิงประตูให้กับทีมได้ในเกมกับเวียดนามประตูนี้มีความหมายสำหรับทีมรวมถึงแฟนบอลไทยด้วย2นัดที่ผ่านมาไม่ชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศนัดนี้ทุกคนทำได้ตามเป้าหมายรายการนี้จะพยายามเอาแชมป์กลับบ้านให้ได้สำหรับทัพช้างศึกจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16 นาฬิกา ศึกรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกโมโต GP สนามประเทศไทย2027ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลการแข่งขันและเตรียมต้อนรับแฟนความเร็วสู่บุรีรัมย์อีกครั้งพร้อมสัมผัสการแข่งขันในยุคใหม่ของโมโต GP ควบคู่ไปกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายที่จังหวัดบุรีรัมย์แฟนความเร็วติดตามรายละเอียดการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันไทย GP 2027ในอีกไม่ช้านี้ติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมครอบครัวในนามสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับนักกีฬาและครอบครัววอลเลย์บอลไทยผู้ที่กำลังกับมูลนิธิเพจอีจันบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยบริเวณหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงสะท้อนถึงความห่วงใยของครอบครัววอลเลย์บอลไทยที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: 12:45 น.ต่อไปรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่าปล่อยให้ท้องผูกเป็นอุปสรรคในชีวิตท่านผู้ฟังคะสาเหตุของอาการท้องผูกส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เรามองข้ามไปการทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกๆในการแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างตรงจุดวันนี้มาติดตามพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยกันดีกว่าค่ะหากพูดถึงอาการท้องผูกถ่ายยากเป็นภาวะที่รบกวนการใช้ชีวิตของใครหลายคนสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตการทำงานและความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อระบบขับถ่ายโดยตรงการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการเลือกกินอาหารที่มีกากใยสูงดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาอาการท้องผูกไม่ใช่แค่การไม่ถ่ายทุกวันแต่มีเกณฑ์การสังเกตที่ชัดเจนกว่านั้นหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าต้องขับถ่ายทุกวันจึงจะปกติแต่ความจริงแล้วความถี่ในการขับถ่ายของแต่ละคนแตกต่างกันไปตั้งแต่3ครั้งต่อวันไปจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์หากคุณมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย2ข้อเป็นระยะเวลานานกว่า3เดือนอาจเข้าข่ายภาวะท้องผูกเรื้อรังได้สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยได้แก่การกินอาหารกากใยน้อยกินผักและผลไม้และธัญพืชไม่ขัดสีน้อยเกินไปทำให้มวลอุจจาระไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นการขับถ่ายการดื่มน้ำไม่เพียงพอเมื่อร่างกายขาดน้ำลำไส้จะดูดน้ำจากอุจจาระกลับคืนทำให้มีลักษณะแห้งและแข็งการกินอาหารไขมันสูงและน้ำตาลสูงอาหารเหล่านี้ย่อยยากและอาจทำให้การเคลื่อนตัวของลำไส้ช้าลงการดื่มเครื่องดื่มบางชนิดเช่นการดื่มยาส่งผลให้ท้องผูกได้ส่วนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาทิการขาดการออกกำลังกายการไม่เคลื่อนไหวร่างกายทำให้กล้ามเนื้อลำไส้ทำงานได้ไม่เต็มที่การอุจจาระเมื่อรู้สึกปวดแต่ไม่ยอมเข้าห้องน้ำบ่อยๆจะทำให้ร่างกายเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนส่งผลให้การขับถ่ายยากขึ้นในครั้งถัดไปความเครียดส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบประสาทที่ควบคุมลำไส้การเดินทางการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเวลาและอาหารอาจทำให้ระบบขับถ่ายแปรปรวนชั่วคราวรวมถึงปัจจัยอื่นๆการใช้ยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดกลุ่มโอปิโนยด์ยาลดกรดที่มีอลูมิเนียมยาเสริมธาตุเหล็กยาขับปัสสาวะอีกทั้งมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำตลอดจนอายุที่เพิ่มขึ้นผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวของลำไส้ช้าลง
5: นอกจากนี้การตั้งครรภ์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและขนาดของมดลูกที่ใหญ่ขึ้นอาจกดทับลำไส้ได้เช่นกันดังนั้นการปรับเปลี่ยนอาหารควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ร่างกายปรับตัวและหลีกเลี่ยงอาการท้องอืดที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มกากใยอย่างรวดเร็วท่านผู้ฟังคะหากปรับพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นยังคงมีอาการท้องผูกถ่ายยากการใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่หากมีอาการรุนแรงหรือสัญญาณเตือนอื่นๆควรเข้าพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอย่างละเอียดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่าปล่อยให้ท้องผูกเป็นอุปสรรคในชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันถ้าผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน

0: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Together ที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของสถานีนะคะสุขภาพดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีได้เป็นประจำทุกบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมง1ชั่วโมงกับความสุขล้วนๆที่นำมาสู่คุณผู้ฟังนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยแต่ดีเจเจี๊ยบประจำการอยู่ที่ FM 93.5 นะคะกับเทคนิคประจำรายการน้องต่อรัฐพลแก้วสุขเราเริ่มกันด้วยการส่งกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยถึงกันในวันฟ้าเริ่มใสนะคะใสจริงหรือเปล่ามีลุ้นไหมกับจริงจริงมันก็ใสมาหลายวันแล้วนะคะใสในช่วงเช้าแต่พอสายๆนี่สิความใสก็เริ่มเลือนหายไปนะคะเพลงที่นำมาส่งมอบเป็นกำลังใจและความห่วงใยก็เริ่มด้วย UNI งานของ Kenny Rogers เพลงนี้แต่งโดย Barry Rubin แล้วก็ Maurice Gibb นะคะอยู่ในอัลบั้ม Eyes That See in the Dark ปี1983ตามด้วย Say You Say Me อัลบั้ม Dancing on the Ceilingปี1985เสียงร้องของไรเนอร์ริชี่นะคะเพลงนี้ขึ้นถึงอันดับ1ใน3ชาร์ตเลยนะคะชาร์ตบิลบอร์ดของสหรัฐอเมริกาค่ะทั้งยังคว้ารางวัลออสการ์และลูกโลกทองคำด้วยก็ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง White Nights ซึ่งมีเพลง SeparateLives ของ Phil Collins ที่ร้องคู่กับ Marilyn Martin อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะได้ฟังวันนี้เตรียมมาเพราะว่าที่จำได้นี่รายการก็ยังไม่เคยนำมาเล่นเลยนะคะกับเพลงนี้แต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อก็เป็นอย่างไรบ้างคะน้ำลดหรือยังบางบ้านก็ค่อยๆลดทีละน้อยทีละน้อยบางบ้านก็แห้งแล้วแล้วก็มีหลายบ้านที่พอแห้งแล้วก็ต้องทำความสะอาดขัดถูกันไปนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกบ้านเลยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นปกติในเร็วๆนี้แหละนะคะคิดว่าต้องคิดในมุมบวกไว้ก่อนแหละท่านหนึ่งบอกว่าหน้าบ้านยังเปียกอยู่หน้าบ้านยังเปียกอยู่บางท่านก็ต้องอพยพยังเป็นผู้อพยพกันอยู่นะคะหลายท่านเลยแหละกลายไปเป็นผู้อพยพกันแต่ก็ยังดีนะคะที่ได้มีที่อพยพนะส่วนคนที่ต้องจมอยู่ในน้ำโดยที่ไม่ได้อพยพนี่โอ้โหน่าเห็นใจสุดๆเลยน่าเห็นใจมากๆขอบคุณอาหารเริ่มมาหลังจากห่างหายไปหลายวันอยู่นะคะขนมจากนะอันนี้ที่ส่งมาเป็นขนมจากโอ้ข้าวเหนียวดำใช่ไหมข้าวเหนียวดำในนี้จะมีมะพร้าวด้วยนะน่าทานมากเลยชอบไม่ชอบชื่อนะคะแต่ชอบขนม

เพลงแรกในชุดนี้ก็นำงานของฟิลคอลลินส์ที่มีมาริลีนมาตินมาร่วมร้องด้วยกับ Separate Life มาให้ได้ฟังนะคะเพลงนี้เป็นซาวด์แทร็กของภาพยนตร์เรื่อง White Nights ซึ่งขึ้นถึงอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100และ Adult Contemporary ของสหรัฐอเมริกาเขาพูดถึงชีวิตที่จำจะต้องแยกจากกันนะคะก็เข้าบรรยากาศดีนะสำหรับบ้านเราในช่วงนี้เป็นการที่หลายบ้านจะต้องแยกตัวออกจากบ้านก็กลายเป็นผู้อพยพแล้วนะคะแต่ถ้าชีวิตต้องแยกจากกันนั่นก็ให้ย้อนกลับไปนึกถึงช่วงโควิดระบาดโอ้มันเป็นภาพที่แบบสะเทือนใจมากเลยก็จะต้องแยกจากกันนะคะแยกจากกันเพื่อที่จะไปอยู่ในที่ที่จำจะต้องอยู่ไม่ที่ไหนก็ที่หนึ่งกับอีกเพลงหนึ่ง Our Love Don't Throw It Away Don't Throw It All Away นะคะอยู่ในอัลบั้ม Shadow Dancing เป็นอัลบั้มฮิตติดอันดับในหลายประเทศนะคะแล้วก็อัลบั้มชุดนี้เขาก็มีการตัดออกมาเป็นซิงเกิล4เพลงไม่ว่าจะเป็น Shadow Dancing and Everlasting Love และ Why รวมทั้ง Our Love Don't Throw It Away ด้วยพอพูดถึงน้องคนเล็กเนี่ยนะน้องคนเล็กที่ร้องเพลงนี้เนี่ยโอ้โหนะหลายคนนี่ชื่นชอบเขามากชอบเขากับตระกูลกิฟเนี่ยน้องคนน้องนุชคนสุดท้องขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะทางไลน์ 935AD ที่รายการ Afternoon Delight และรายการ Healthy Together ใช้อยู่ก็มาเรื่อยๆทักกันมาเรื่อยๆขอบคุณมากๆค่ะดอกไม้ที่ได้รับชื่นใจมากเลยนะคะกับดอกกุหลาบสีส้มแล้วก็ขนมขนุขนมบางท่านก็ส่งดวงอาทิตย์มาด้วยนะยิ้มแฉ่งมาดวงอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง ก็ดวงอาทิตย์มาแต่ว่าน้ำยังไม่ไปนะในหลายบ้านก็เลยต้องส่งกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยถึงกันตลอดนะคะรายการนี้มอบให้อยู่แล้ว Healthy Together เนี่ยก็รับกันด้วยนะคะพูดถึงขนมจากที่เมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังส่งมาให้นี่เป็นขนมไทยพื้นบ้านเลยนะคะขนมพื้นบ้านโบราณที่มีรสชาติหวานมันอร่อยอ่ะแล้วแถมยังมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากการย่างไฟในห่อใบจากสดใช่ไหมคะที่ส่งมาให้เป็นใบจากหรือเปล่าใช่นะใบจากแล้วก็ข้าวเหนียวที่นำมาทำแป้งข้าวเหนียวที่นำมาทำนี่ที่ส่งมานี่เป็นข้าวเหนียวดำไม่ใช่ข้าวเหนียวขาวนะคะแล้วก็มีมะพร้าวทึนทึกขูดหยาบหรือมะพร้าวอ่อนน้ำตาลมะพร้าวหรือจะเป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้แต่น้ำตาลมะพร้าวน่าจะดีต่อสุขภาพกว่ารวมทั้งเกลือเล็กน้อยนี่แหละค่ะที่เขาผสมกันแล้วก็นำไปห่อในใบจากกลัดด้วยไม้กลัดหัวท้ายเสร็จแล้วก็นำไปย่างบนเตาถ่านนะคะต้องเป็นเตาถ่านด้วยนะคะไฟก็ต้องอ่อนด้วยใจเย็นน่ะต้องใจเย็นการย่างขนมอย่างนี้จึงกระทั่งสุกอร่อยอร่อยค่ะ อันนี้ที่ได้รับนี่เป็นขนมจากหนองมนเยอะนะที่นั่นเยอะนะคะนอกจากอะไรนะข้าวหลามก็จะมีนี่แหละขนมจากก็มักจะใช้เป็นของฝากนะคะที่อื่นๆก็ยังมีที่อื่นก็มีเหมือนกันแต่ว่าที่จะมีก็คือแถบจังหวัดชายเลนหรือริมน้ำเค็ม
นอกจากชลบุรีแล้วก็จะมีที่แถวๆสมุทรปราการสมุทรสาครนี่แหละค่ะจังหวัดต่างๆเหล่านี้ก็คุยกันไปฟังเพลงกันไปฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะวันนี้บรรยากาศก็ยังแบบเงียบๆนะเงียบๆยังไงก็ขอให้จะบอกว่าหมดทุกข์หมดโศกเอาน้ำลดดีกว่านะขอให้น้ำลดโดยเร็ววันแล้วก็ท่านที่ตอนนี้น้ำลดแล้วก็ถือว่าโชคดีนะโชคดีที่น้ำลดน้ำแห้งทีนี้แล้วก็เหนื่อยต่อคือทำความสะอาดบ้านเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้ไม้กลัดแล้วโอ้ใช้แม็กไม่ค่อยโอเคนะคะถ้าใช้แม็กเย็บเนี่ยเพราะว่าจะต้องระวังอ่ะระวังมากเลยก็หลายอย่างแต่เขาก็มีการรณรงค์นะคะว่าอย่าไปใช้ลูกแม็กอ่ะเย็บไม่ว่าจะเป็นหีบห่ออะไรต่างๆถุงขนมอย่างเงี้ยโอ้แต่

ังเสียงเต็มเปี่ยมกับ I Will Always Love You Whitney Houston ที่คุณผู้ฟัง request มานะคะ SMS 4689935 ขอบคุณมากๆค่ะ

ยังไงก็เอาใจช่วยนะคะ I lay my love on you ของ Westlife กับอีกเพลงหนึ่ง My Prayer The Platters ส่วนอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงตามที่ request มานะคะ I will always love you Whitney Houston ก็ให้สงสัยเหมือนกันนะโอ้ทำไมบางที่นี่น้ำมันยังไม่ค่อยลดเลยนะคะน้ำยังคงอยู่แล้ววันนี้มันวันที่7แล้วอ่ะมันก็เริ่มที่จะเน่าแล้วนะโอ้อย่างแถวๆประเวศเงี้ยน้ำบางซอยก็ยังไม่ค่อยมีวี่แววว่าจะลดเลยอยากให้ลดโดยเร็วลดไวๆลดไวๆนะคะเพราะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันเสี่ยงค่ะเสี่ยงต่ออะไรต่อมิอะไรหลายอย่างนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเพราะว่าน้ำท่วมนี่สามารถที่จะเพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคต่างๆได้มากกว่าปกติเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและการแพร่กระจายของพาหะนำโรคซึ่งโรคที่มีความเสี่ยงในช่วงน้ำท่วมก็ไม่ว่าจะเป็นโรคที่มาจากน้ำหรืออาหารปนเปื้อนอย่างเช่นโรคอุจจาระร่วงอหิวาตกโรคอย่างนี้เป็นต้นนะคะโรคจากพาหะนำโรคเช่นโรคไข้เลือดออกและมาลาเรียโรคไข้สมองอักเสบซึ่งยุงลายเป็นพาหะนำโรคโรคติดเชื้อทางผิวหนังอย่างเช่นโรคน้ำกัดเท้าเลปโตสไปโรซิสแล้วก็โรคฉี่หนูโรคฉี่หนูนี่ก็น่ากลัวน่ากลัวแต่ว่าเมื่อวานเห็นคุณหมอบอกว่าคุณเภสัชกรบอกว่าฉีดได้แต่จะออกไปฉีดได้หรือเปล่า นะคะเพราะมีวัคซีนฉีดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมโดยเฉพาะในเด็กเล็กเนี่ยหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอโรคตับอักเสบเอนะคะที่เกิดจากการบริโภคน้ำและอาหารที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบปนเปื้อนโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคพยาธิต่างๆนะคะพยาธิไส้เดือนพยาธิเส้นได้ซึ่งสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ทางผิวหนังนะค่ะถ้าหากว่าไปสัมผัสน้ำสกปรกหรื ว่าไปบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนพยาธิก็ต้องระวังกันนะคะยังไงช่วงนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดูแลตัวเองกันดีๆมีคน บอกมาบอกโอ้โหกลิ่นนี่นะกลิ่นมันเริ่มรบกวนแล้วแต่โชคดีที่ได้ฟังเพลงเพราะๆจากดีเจที่รักขอบคุณมากๆค่ะเราก็ส่งกำลังใจกันนะคะคือมันยังไงอ่ะพูดไม่ออกบอกไม่ถูก

just called to say I love you from the bottom of my heart. ส่งผ่านคลื่นวิทยุถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลย

นอกจากจะส่งกำลังใจและความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยทุกท่านแล้วนะคะก็ขอส่งให้กับทุกภาคส่วนด้วยที่ช่วยกันนะคะช่วยกันพยายามที่จะทำให้หลายบ้านกลับมาเป็นปกติในเร็ววันด้วยความขอบคุณค่ะมีสายรายงานมาว่าท่าทางฝนจะมาครึ้มๆแม้ช่วงนี้นี่ไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้นะคะ เห็นฟ้าใสๆแดดออกแจ่มๆนี่สักพักเดียวบางทีฝนก็มาอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะโอ้โหลงมาตูมใหญ่เลยแต่ดีนะคะว่าพอเลิกรายการฝนก็หยุดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีช่วงนี้ใครที่เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมนี่ก็จะต้องดูแลตัวเองนะคะบางทีเนี่ยการ DIY นู่นนี่นั่นเนี่ยอย่างเช่นรองเท้าบูทเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้นะคะรองเท้าบูทแต่ว่ามันก็เป็นบูทที่บางทีเอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะว่าบางซอยเนี่ยท่วมเกินบูทนะคะอย่างหลานดิฉันนี่เขา DIY โดยการเขาเอาถุงพลาสติกคุณแม่เขาช่วยทำให้ถุงพลาสติกดำนี่แหละมาครอบอีกทีนึงนะแล้วก็มัดอ้อก็พอจะช่วยกันได้

่งกำลังใจและความห่วงใยถึงกันนะคะส่งถึงทั้งผู้ประสบภัยและทุกภาคส่วนที่กำลังช่วยกันขับเคลื่อนให้สถานการณ์กลับมาดีขึ้นด้วยเพลงนี้ Heal the World งานของ Michael Jackson For You and For Me ดีเจเจี๊ยบรัชนีลาตรงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนำสิ่งของแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสั่งการกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมกรุงเทพเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารปรุงสุกและอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าแจกจ่ายได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอเงินในวันนี้ลดลงไปเกือบครึ่งพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอเงินในวันนี้ลดลงไปแล้วเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับวันนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้สำหรับความกังวลในเรื่องน้ำเหนือที่คาดว่าจะไหลบ่าลงสู่พื้นที่ภาคกลางและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานได้บริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนบนให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงโดยขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำอีกเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานจะประสานงานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดราชบุรีสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤตหลังน้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชน
7: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงวิกฤตน้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูงล้นไหลเข้าท่วมชุมชนหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบางแห่งสูงเกือบ50เซนติเมตรบางชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องอพยพขนของกันออกมาข้างนอกพื้นที่รอบนอกตัวเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองประชาชนต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของออกมาด้านนอกร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูในเรื่องของการขนของที่แม้ว่าจะเก็บไว้บนที่สูงแล้วแต่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเกรงว่าของที่เก็บไว้จะได้รับความเสียหายส่วนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน4แห่งปิดการเรียนการสอนและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่5ตุลาคมสุภพรไทยเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: เกาหลีใต้ระบุยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ซึ่งเป็นโครงการท่อส่งก๊าซเหลวในรัฐ Alaska ของสหรัฐมูลค่ากว่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกันกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่าโครงการ Alaska LNG จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเกาหลีใต้เตรียมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐซึ่งจะครอบคลุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสและอาจจะรวมถึงโครงการ Alaska LNG น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:14 นาทีเลขสวยมากๆนะคะด้วยความบังเอิญอันนี้ตั้งใจก็ไม่ได้แบบนี้นะคะดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นในภาคบ่ายส่วนภาคเช้าเรามีท็อปเซเลคชั่นภาคเช้า 8:00 ถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนค่ะภาคบ่ายเริ่มกันตรงนี้บ่าย 2:00 กว่าๆถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกก็เป็นชั่วโมงพิเศษฟังเพลงต่อเนื่องและออกอากาศ2คลื่นพร้อมกัน Easy Hour นะคะช่วงชั่วโมงนี้ทาง Top Radio FM 93.5 MHz ลิงก์สัญญาณไปสู่ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ DJ อึ่งมะทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยามบ่ายของเดือนใหม่วันนี้เริ่มต้นวันที่1ตุลาคมเป็นวันพระศุกร์ดีด้วยปฏิทินที่ในห้องนี้ปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะของไปรษณีย์ไทยยังเป็นเดือนกันยายนเดี๋ยวปิดไมโครโฟนจะเดินไปพลิกปฏิทินหนึ่งหน้าก็กลายเป็นเดือนตุลาคมก็ขอให้เดือนนี้ทั้งเดือนสถานการณ์ทุกเรื่องทุกสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องเผชิญต้องผจญต้องอะไรต่ออะไรมากมายนะคะคลี่คลายไปด้วยดีถ้าจะมีปัญหาก็ขอให้ปัญหานั้นน้อยมากที่สุดแล้วเราแก้ไขปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างลุล่วงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงมาทางปลายปีแล้วอยากให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขกายสบายใจรับปีใหม่ที่จะมาถึงแต่ตอนนี้หลายท่านก็ไม่สุขกายใจก็เลยไม่สบายแต่อย่างน้อยระดับน้ำในพื้นที่หลายที่เอาว่าในกรุงเทพเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างไปในทางลดลงแล้วแม้ว่าไม่ลดลงแบบแห้งไปเลยยังมีหลงเหลือบ้างแต่ก็บางบ้านก็พอสัญจรเอารถออกไปข้างนอกได้พอเดินลุยได้บ้างอะไรแบบนั้นนะคะส่วนใครยังเจอหนักหนาสาหัสขอให้เรื่องนั้นเรื่องน้ำเยอะๆนี่ผ่านไปด้วยดีโดยเร็วที่สุดส่งกำลังใจพร้อมเสียงเพลงตรงนี้จากดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นในช่วงบ่ายค่ะเราเริ่มกันด้วยแบร์รี่แมนิโลมาพร้อมกับแอนดี้วิลเลียมส์เพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งทำนองโดยเฮนรี่แมนซินีคำร้องโดยจอห์นนี่เมอร์เซอร์นะคะออเดรย์เฮปเบิร์นเธอร้องเพลงนี้เอาไว้ก่อนเพื่อนเลยในภาพยนตร์เรื่อง Breakfast at Tiffany's ค่ะแต่ว่าคนที่นำเพลงนี้มาร้องใหม่แล้วเวอร์ชันของเขาเป็นที่รู้จักมากที่สุดนะคะกลายเป็นซิกเนเจอร์ซองของเขาเลยทีเดียวก็ต้องยกให้แอนดี้วิลเลียมส์วันนี้ดีเจอึ่งพาทั้งแอนดี้วิลเลียมส์และแบร์รี่มานิโลมาร้องเพลงนี้ร่วมกัน Moon River ในอัลบั้ม Shoot My Dream Duets ของแบร์รี่มานิโลที่เขาใฝ่ฝันอยากจะร้องเพลงกับนักร้องหลายคนลิสต์รายชื่อออกมาดูทุกคนที่เขาอยากร้องเพลงร่วมด้วยนั้นไม่อยู่ไปกลับดาวไปแล้วเรียบร้อยเขาก็เลยคิดว่าธีมนี้ก็น่าจะดีร้องเพลงคู่กับคนที่จากไปแล้วด้วยความอยากร้องด้วยจริงๆและด้วยวิทยาการก้าวหน้าทางด้านการบันทึกเสียงอะไรที่ทำไม่ได้ก็ทำได้นะคะคนที่จากไปกับคนที่ยังอยู่ก็เลยร้องเพลงนี้ร่วมกัน Moon River จาก Barry Manilo และ Andy Williams ค่ะส่วนเพลงที่2เพลงนี้คนที่ทำให้เพลงนี้ดังที่สุดก็ต้อง Matt Monroe แต่ว่าวันนี้ DJ อึ่งเลือกเวอร์ชันของนักร้องเสียงใสเลยเธอเป็นนักร้องนักแสดงนะคะเพลงที่เธอร้องนี่เป็นแนวมิวสิคัลเธอชื่อCurry Ellis จากอังกฤษนะคะส่วนเสียงกีตาร์นั้นจากBrian May เป็นมือกีตาร์คนเก่งของวง Queen 2คนเขามีทำงานร่วมกันออกทัวร์ร่วมกันแล้วก็บันทึกเสียงการทัวร์ที่ชื่อว่า Acoustic by Candlelight มาเป็นอัลบั้มและเขาก็นำเพลงนี้มาร้องนะคะเสียงของ Curry Ellis เสียงกีตาร์ของ Brian May กับเพลงBorn Free สิ่งที่มีค่าในการมีชีวิตก็คือการใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระใครที่ตอนนี้ชีวิตไม่มีอิสระเพราะน้ำท่วมบ้านก็ขอใ
น้ำนะคะลดอย่างรวดเร็วจะได้กลับมามีอิสระกันทุกคนค่ะเพลงนี้คุณผู้ฟังขอเมื่อวานนะคะเล่นให้ไม่ทันฟังวันนี้ค่ะ

บ้างส่วนใหญ่ไปในทางน้ำลดลงแต่ว่าในหลายๆพื้นที่นั้นการลดของน้ำเป็นแบบหน่วยนาฏมากๆคือค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าน้ำที่ท่วมขังอยู่นั้นเขาเป็นน้ำที่ไม่ได้สะอาดใสปิ้งใสคลอรีนซะที่ไหนล่ะคะมันไม่ใช่มันเป็นน้ำจากคลองขึ้นมาก็มีอย่างอื่นแฝงลอยมาด้วยเพราะฉะนั้นพอเขานิ่งสัก4-5วันนี่เขาก็เริ่มแล้วนะคะส่งกลิ่นอบอวนหลายบ้านก็เลยต้องล้างรีบล้างเองเท่าที่จะล้างได้นะคะก็คือช่วยเหลือตัวเองกันไปยังไงส่งกำลังใจจริงๆนะคะแล้วท่านที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในน้ำนี่ก็ให้กำลังใจด้วยเพราะว่าท่านก็ทำงานกันแบบไม่ได้พักเลยนะคะส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องให้สถานการณ์นี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สิ่งที่ว่าจะหนุนมาใหม่นี่น้ำจากทางเหนือก็ขอให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะสวดภาวนากันก็แล้วกันค่ะแล้วก็ดีเจอึ่งก็ส่งเพลงให้คุณผู้ฟังฟังกันแบบเพลินๆอย่างน้อยเพลงก็ทำการปลอบประโลมใจได้แน่นอนนะคะจอห์นนี่แนชกับเพลงที่ความหมายดีมากๆเลยฝนหายเห็นฟ้าใสวันนี้ฟ้าก็ใสนะคะแดดก็ดีด้วยค่ะคล้ายๆเพลงนี้ I can see clearly now ซึ่งคุณผู้ฟังขอไว้เมื่อวานมาฟังวันนี้เข้ากันกับวันนี้เลยมีแดดแล้วก็ยังไม่มีทีท่าฝนแต่อย่างใดคิมไวท์เพลงน่ารักของเธอจังหวะไปกันได้เลยนะคะกับ I can see clearly now four letter wordและซูซี่ควอโตรกับคริสนอร์แมนไม่ได้ฟังเพลงนี้หลายเดือนมากนะคะไม่รู้กี่เดือนมีช่วงหนึ่งฟังบ่อยเพราะคุณผู้ฟังชอบกันดีเจอึ่งก็ชอบคู่นี้ร้องเพลงเฉพาะกิจเพลงที่ชื่อ Stumbling In นะคะเราจะฟังเพลงคึกคักกันอีกสักหนึ่งเพลงสถานการณ์ที่ต้องเผชิญด้วยรอยยิ้มค่ะ

รักมากไม่อยากเซกู๊ดบายถึงแม้ว่าความรักที่มีระหว่างคนสองคนนั้นจะสอกเขาว่ามีปัญหานะคะเขาจะเรียกว่า star crossed lovers คู่รักที่ความรักดูแล้วน่าจะมีปัญหาและชื่อนี้ก็นำมาเป็นเพลงของ Barry Gibb ในอัลบั้ม In The Now นะคะตรวจดูว่าIn The Now นี่ออกขายน่าจะ10ปีที่แล้วไหมปรากฏว่าใช่จริงๆจำได้ว่าเป็นอัลบั้มที่ออกมาในช่วงที่ช่วงต้นปีนะคะอัลบั้มชุดนี้หรือไม่งั้นก็กลางปีประมาณนี้แหละแล้วก็จำได้ว่าดีเจอึ่งก็เพิ่งจะจัดรายการคลื่นนี้นี่แหละเป็นปีแรกนะคะคือเชื่อมโยงการออกอัลบั้มชุดนี้ซึ่งมาครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นก็ครั้งแรกของคลื่นนี้เหมือนกันท็อปเรดิโอก็ครบ10ปีพร้อมกันกับ Star Cross Lovers และอัลบั้มชุด In The Now ของ Barry Gibb นะคะซึ่งเพลงนี้ Barry Gibb แต่งร่วมกับไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่น้องๆแล้วเพราะว่าจากไปหมดแล้วนะคะ Barry แต่งเพลงนี้กับลูก2คนสตีเฟนและแอชลีย์กิบค่ะออกขายวันที่16กันยายนนะคะปี2016 10ปีพอดีจากอัลบั้มชุด In The Now ส่วนก่อนหน้า Star Crossed Lovers เราได้ฟังบิลลี่โจเพลงจากอัลบั้มดัง An Innocent Man ปี1983เพลงนี้เก๋ไก๋ตรงที่คนร่วมแต่งเพลงนี้ก็คือบิลลี่โจและลุดวิกแวนบีโธเฟนเพราะว่าช่วงที่เป็นคอรัสของเพลง This Night นั้นเขานำเอาเพลงของบีโธเฟนที่ชื่อ Pathetic Sonata เพลงนั้น Movement ที่2เอาทำนองมาแล้วมาใส่เป็นคอรัสนะคะแล้วก็ให้เครดิตว่าลุดวิกแวนบีโธเฟนร่วมแต่งเพลงนี้ด้วยเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์ของเขากับซูเปอร์โมเดลคนดังตอนนั้นแอลแมคเฟียสันนะคะออกขายเพลงนี้ออกขายในอังกฤษและที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเองไม่ได้ออกขายในอเมริกาแต่ว่าคุณผู้ฟังคลื่นนี้ก็ชอบเพลงนี้กันหลายท่านนะคะดีเจอึ่งก็ชอบเพลงนี้ This Night จาก Billy Joe แล้วก็ Sherbet The Way I Am และ Pilot นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรายิ้มไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยสู้ต่อไปJust a Smile จาก Pilot ค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากๆเลยสาวๆวงอเมริกันร้องเพลงร่วมกันนะคะพวกเธอชื่อ Sweet Sensation If Wishes Came True ค่ะ

เพลงของเจ้าหญิงสเตฟานีแห่งโมนาโกไม่ได้ฟังนานนานแค่ไหนนึกไม่ออกเลยมีคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ได้ยินเพลงนี้นานมากขอบพระคุณที่เล่น Irresistible ให้ฟังขอบคุณเหมือนกันที่ติดตามและบอกกันมาเมื่อสักครู่นี้ Sweet Sensation If Wishes Came True แล้วก็จะปิดท้ายกันด้วย Shakin' Stevens นะคะร้องไห้น้อยๆ Cry just a little bit และเดี๋ยวเราฟังข่าวกันค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.เตือนช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะที่หลายลุ่มน้ำมีปริมาณน้ำสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกัน
2: อย่างมั่นคง
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งน้ำออกฝั่งซ้ายขวาเข้าทุ่งลุ่มต่ำภาคกลาง
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระยะนี้ฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากมวลอากาศเย็นจากจีนและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและเตรียมแผนรองรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองบางปะกงและชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงต้องบริหารการระบายอย่างเหมาะสมทั้งนี้สทนช.กำชับหน่วยงานเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม30จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนพร้อมกำชับเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
7: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัย30จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม191อำเภอ

0: 1,228ตำบล8,714หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1,177,400ครัวเรือนพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบทางราชการโดยเร็วสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่นครสวรรค์สมุทรปราการปทุมธานีชลบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีนครนายกฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีสระแก้วกาญจนบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานครระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้แก่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัย9อำเภอพร้อมกำชับให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
2: นายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว9อำเภอโดยมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนในด้านการระบายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานเกษตรกรขอผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำชั่วคราวพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนและออกสู่ทะเลขณะที่ระดับน้ำในคลองจระเข้สามพันผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเนื่องจากยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำชับในอำเภอและท้องถิ่นว่าอย่าปล่อยทิ้งประชาชนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลอย่างสม่ำเสมอพร้อมเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอถ้ำพนาราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนอำเภอร่อนพิบูลอำเภอทุ่งสงอำเภอจุฬาภรอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอก๊อกโพอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทุกอำเภออำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่รสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Top Selection โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตากาล่าดินเนอร์วอลเชอร์ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาท Early Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
3: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
4: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
5: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: แล้วพบกันนะคะ
6: เพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Begins เพียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @rama ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
7: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
8: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่ 7-Eleven

The only way to fly is on the wings of love นะคะเมื่อเรามีความรักติดที่ปีกสิ่งไหนที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้เสมอค่ะ On the wings of love Jeffrey Osborne นะคะและ Peebo Bryson คู่กันเข้ากันสองเพลงนี้ If ever you're in my arms again คุณผู้ฟังส่งรูปมาแล้วบอกว่าร้องตามลุง Peebo Bryson เพลงนี้ If ever you're in my arms again แมวดำที่บ้านคุณผู้ฟังมองหน้าเลยแม่ร้องอะไรเพราะจังเพราะกว่าต้นฉบับซะอีกแมวดำคงคิดแบบนั้นนะคะอันนี้แย่เล่นนะเราเริ่มต้นชั่วโมงที่2 Top Selection บายๆของวันแรกของเดือนตุลาคมวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมดีเจอึ่งก็พลิกปฏิทินตั้งโต๊ะของในห้องนี้ที่ยังคงเป็นเดือนกันยายนซึ่งผ่านไปแล้วเรียบร้อยเราเข้าสู่วันนี้วันแรกของตุลาคมปฏิทินก็ต้องพลิกหน้าใหม่ให้มันสดใสนะคะเป็นเดือนตุลาคมเดือนที่10วันนี้วันพฤหัสบดี1ตุลาคมก็ขอให้เดือนนี้เรื่องราวอะไรต่ออะไรมากมายเหลือเกินในเดือนกันยายนที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกท่านทุกบ้านทุกสิ่งทุกเรื่องนะคะด้วยความห่วงใยส่งเพลงพร้อมกำลังใจกับ Tropicana ค่ะเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมะพร้าวดียังไม่พอต้องมีกรรมวิธีสกัดน้ำมันที่ดีด้วยนะคะและเรามีกรรมวิธีเฉพาะของ Tropicanaสกัดเนื้อและเยื่อที่หุ้มกะลามะพร้าวออกมาก็ได้น้ำมันมะพร้าวออแกนิกสีประกายทองหนึ่งเดียวของไทยนะคะสีนี้สีประกายทองที่แตกต่างบ่งบอกว่าทุกสิ่งอื่นที่มีประโยชน์แล้วก็สิ่งดีๆก็แตกต่างเช่นกันอย่างเช่นรสชาติน้ำมันมะพร้าวของเรารสชาติดีหอมไม่เหม็นหืนเก็บได้นานรสชาติดีจนกระทั่งได้รางวัลระดับโลกนะคะ Superior Taste Award ค่ะแล้วก็ความต่างของสีนั้นบอกว่าคุณณประโยชน์จากธรรมชาติก็คือสารสำคัญในน้ำมันมะพร้าวอย่างเช่นโมโนลอรินช่วยหลายอย่างเลยมีมากกว่า4เท่านะคะโมโนลอรินก็ช่วยฆ่าเชื้อไวรัสเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบลดอาการติดเชื้อลดอาการไข้ดีไปหมดแบบนี้เราก็เลยนอกจากมีน้ำมันมะพร้าวดีก็ต่อยอดจากของดีเป็นของดีขึ้นไปอีกให้ได้เลือกใช้กันก็คือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามสวยทั้งข้างนอกข้างในว่าอย่างนั้นนะคะแล้วเดือนนี้ซื้ออะไรก็ได้ทางออนไลน์นะคะเป็นโปรเดือนตุลาคมของ Tropicana ทางช่องทางการซื้อของ LINE @และ Facebook นะคะช็อปครบ599บาทลดทันที 12% ไม่รวมชุดบำรุงผิวหน้าและหัวสบู่นะคะเพราะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษชุดบำรุงผิวหน้าชุดบำรุงผิวหน้า5รายการเนี่ยลด 20% ไปเลยดูแลผิวจบทุกขั้นตอนซึ่งดีเจอึ่งใช้ครบทุกตัวประกอบด้วยเซรั่มบำรุงผิวหน้าราคาปกติ700บาทพิเศษเหลือ560บาทเดย์ครีมก็ดีนะคะราคาปกติ650บาทพิเศษเหลือ520บาทไนท์ครีมก็ดีราคาปกติเท่ากับเดย์ครีม650บาทลดเหลือเท่ากันก็คือ520บาทโทนเนอร์ของต้องมีหลังล้างหน้าอาบน้ำเรียบร้อยโทนเนอร์ซะหน่อยนะคะกระชับผิวหน้ากันราคาปกติ350บาทไม่ขายในออนไลน์ก็คือ LINE แอดและ Facebook เหลือเพียง280บาทเท่านั้นและสิ่งสำคัญแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าต้องล้างหน้าให้สะอาดหมดจดเจลล้างหน้าของเราราคาปกติ350บาทนะคะลดเหลือ280บาทค่ะอันนี้เขามีหมายเหตุด้วยว่า
ราคาพิเศษชุดบำรุงผิวหน้านั้นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด 12% ได้นะคะแล้วก็ช็อปครบ500บาทขึ้นไปยอดสุดที่หลังหักส่วนลดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับของแถมทุกออเดอร์ตามเงื่อนไขของบริษัทนะคะแหมรับรองว่าช็อปกันสนุกเลยค่ะสั่งซื้อกันที่ LINE @tropicana oil เลย LINE มี @sign แล้วตามด้วย TROPICANAOIL พิมพ์ติดกันนะคะหรือช็อปผ่านทาง Facebook ก็ได้เข้าไปที่สั่งซื้อกันที่ LINE @tropicana oil เลย LINE มี @sign แล้วตามด้วย TROPICANAOIL พิมพ์ติดกันนะคะหรือช็อปผ่านทาง Facebook ก็ได้เข้าไปที่สั่งซื้อกันที่ LINE @tropicana oil เลย LINE มี @sign แล้วตามด้วย TROPICANAOIL พิมพ์ติดกันนะคะหรือช็อปผ่านทาง Facebook ก็ได้เข้าไปที่ tropicana

Every day I write the book Elvis Costello คนที่ร้องเพลง She จาก soundtrack Notting Hill นั่นแหละนะคะเขาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงจากอังกฤษมาพร้อมวงของตัวเองชื่อ The Attractions เพลงจากอัลบั้มยุค 80s Punch the Clock เป็นชื่อชุดนะคะและเพลงนี้ที่เป็นเพลงดีความหมายดีทุกวันเราเขียนหนังสือของตัวเองทุกแชปเตอร์เลยตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นเราเลือกได้จะสุขหรือทุกข์นะคะคุณผู้ฟังแถวเชียงใหม่น่าจะสุขละค่ะเพราะว่าส่งท้องฟ้ามาใสปิ้งเลยนะคะใสๆยามบ่ายน้องฝนไปเที่ยวหายไปชั่วคราวเยี่ยมจริงๆนะคะเห็นฟ้าใสใจก็สดใสไปด้วยแต่ว่าบางกรวยคุณผู้ฟังบอกว่าหึมๆและหลายที่นะคะเอาใจช่วย One Better Day ค่ะ

สันชัยของเราหายไปไหนคะคุณผู้ฟังบอกว่าสาธรสัมพันธวงศ์ฝนตกแล้วหนักมากแล้วก็พุทธมณฑลสาย2แป๊บเดียวเนี่ยฝนมาฟ้าร้อง

0: ด้วยรวมทั้งบางกรวยนะคะก็ทำท่าฝนจะตกค่ะ One Better Day เพลงที่ฟังแล้วเหมือนแสงส่องมาในชีวิตเลยนะคะจากวงอังกฤษชื่อ Madness ก็ส่งเพลงพร้อมกำลังใจกันต่อไปให้ฝนมาไม่มากเกินไปนะคะด้วยความปรารถนาดีจริงๆจากโรงพยาบาลธนบุรีซึ่งตอนนี้กำลังมีโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรันครั้งที่2ค่ะซึ่งเราก็ระดมรายได้จากทุกท่านรวมทั้งนักวิ่งคนชอบวิ่งนะคะนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธิสำหรับมอบไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และที่สำคัญการรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธิค่ะงานจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้ณบริเวณถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีโดยมีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยอยู่ที่สวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีการวิ่งแบ่งเป็น3ระยะนะคะฮาฟมาราธอน21กิโลเมตรค่าสมัคร850บาทค่ะแล้วก็มีมินิฮาฟมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรค่าสมัคร650บาทฟันรันเดินวิ่งนะคะเดินก็ได้วิ่งก็ดี5กิโลเมตรเบาๆอันนี้ค่าสมัครเท่ากันกับมินิฮาฟมาราธอนก็คือ650บาทค่ะใครที่สนใจสมัครกันได้ที่ www.thai.runworldwideweb.thai.run ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชื่อธนบุรีรันภาษาอังกฤษนะคะ Facebook ธนบุรีรันหรือโทรสอบถามกันที่095-558-1556ค่ะ095-558-1556ค่ะ
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือ1เทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
3: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
4: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
3: แล้วพบกันนะคะ
5: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไป
6: ใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่7-11

จ้งข่าวอากาศมาจากคุณผู้ฟังที่อยู่กันทุกถิ่นที่นะคะแยกบางพลัดตลาดกรุงทนฝนตกหนักนาวมินอีกบ้านหนึ่งนะคะคุณนิดอุตสาบอกนาวมินฟ้าร้องและฝนตกปล่อยๆเรียบร้อยนาวมินปีนี้ที่น้ำพึ่งท่วมไปนี้ก็สาหัสอยู่นะคะบางที่ยังลดลงไปแต่ก็ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้ฝนมาไม่มากเกินไปมาแล้วไปเร็วๆนะคะเอาใจช่วยทุกท่าน Eternal Flame จาก The Bangles และ Water Runs Dry Boys to Men ค่ะ

so much in love เสียงประสานสุดยอดของวง All for One นะคะไม่ค่อยได้ฟังเพลงนี้เวอร์ชันนี้ Boys to Men ขอให้น้ำแห้งเหือดไปในเวลาอันรวดเร็ว Waters run water runs dry The Bangles เพลงคุ้นเคย Eternal Flame แล้วก็ดู LINE at Top Radio คุณผู้ฟังส่งข่าวคราวอากาศแถวบ้านกันมามากมายบางบอน5ฝนกำลังมาแล้วนะคะฟ้าร้องตลอดมืดครึ้มเลยรวมทั้งอีกหลายที่คุณผู้ฟังบอกมามีฝนตกแล้วด้วยก็มีมืดครึ้มเหมือน1ทุ่มก็มียังไงก็ร่วมกันภาวนาให้ฝนอย่ามากเกินไปน้ำที่ยังท่วมอยู่นะคะอย่าเติมเลยเพลงคึกคักนะคะใจจะได้ชื้นขึ้นมามาเรียมอนเทลแอนด์โซเดอะสตอรี่โกสค่ะ

รุปว่าฝนตกหลายที่แล้วนะคะในกรุงเทพมหานครใครขับรถอยู่ก็ขับกันด้วยความระมัดระวังถึงที่หมายปลอดภัยเผื่อเวลาเอาไว้เลยใครอยู่บ้านก็ดูปิดบ้านประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยระวังระดับน้ำกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะดีเจอึ่งก็จะรีบกลับบ้านเพราะเห็นคุณผู้ฟังบอกทองหล่อเอกมัยฝนตกเรียบร้อยรีบกลับดีกว่านะคะเราได้ฟัง And So The Story Goes ดีดาดีมาเรียมอนเทลแล้วก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังตรงนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงติดตามดีเจเด่นเดนเวอร์คุณนฤทธิ์พันธุเมธาช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวจะถามดีเจเด่นว่าข้างนอกเป็นยังไงฝนตกไหมคะแถวนี้นะคะแล้วก็ฟังดีเจเด่นถึงทุ่มหนึ่งนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราสนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันดีเจอึ่งลาตรงนี้ด้วยลัมบาด้าจากคาโอมานะคะสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: น้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหาย2แห่งชาวบ้านกว่า1,000คนได้รับความเดือดร้อนจากเส้นทางถูกตัดขาดต่อเนื่องเป็นวันที่4
8: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมวลน้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกัดเซาะและซัดสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมาจนได้รับความเสียหาย2แห่งส่งผลให้เส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ชาวบ้านกว่า 1,000 คน200ครัวเรือนต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยต้องช่วยกันทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราวด้านอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาเพื่อเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ฟื้นฟูเส้นทางและแก้ไขปัญหาให้สามารถกลับมาสัญจรได้ล่าสุดนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดนำถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดและพริกซึ่งกำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตแต่ไม่สามารถขนออกไปจำหน่ายได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับรับมือน้ำท่วมปรับระบบเตือนภัยเซบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลพื้นที่ระดมเครื่องมือท้องถิ่นพร้อมเร่งแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้และจัดทำประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตโดยระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดน้ำท่วมนายวรสิทธิ์ระบุว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: บริษัทชิปชั้นนำของโลกเปิดฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน Data Center และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยง

0: ไปสู่ห่วงโซ่อุปทานชิประดับโลก
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัทอินฟินิออนเทคโนโลยีเมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่โดยระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญสะท้อนถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยกับเยอรมนีย้ำว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะช่วยเสริมศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนไทยในระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาวถึงปีคริสตศักราช2050เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand สำหรับอุตสาหกรรมชิปและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก402701รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก70รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก791และ912ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก058และ396จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันนาราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอขนอมอำเภอนาบอนอำเภอร่อมพิปูนอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอสิเกาอำเภอกันตังอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอทันโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอปูนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนาดิษฐ์อำเภอเวียงสะอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอปลายพญาอำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่รวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่เรดาร์กรุงเทพมหานครตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างของจังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท็อปเรดิโอ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเดนเดนเวอร์วันนี้มาพร้อมสายฝนอีกแล้วตกหนักมากเลยตั้งแต่เลี้ยวเข้าวิภาวดีวิ่งผ่านปั๊มปตท.ฝั่งตรงข้ามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่โอ้โหฝนโครมใหญ่เลยมีคุณผู้ฟังถ่ายภาพมารายงานจากเตาปูนบอกว่าฝนตกหนักมากวันนี้นึกว่าจะไม่ตกแล้วนะครับช่วงเช้าแดดออกเปรี้ยงเลยแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่ารัชดาลาดพร้าวมีลูกเห็บตกด้วยจริงไหมครับนี่ทำเหมือนน่าจะเป็นครั้งแรกในกรุงเทพเลยนะครับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาฟ้าแรงฝนแรงวันที่ฝนแรงจริงๆครับคุณผู้ฟังที่กำลังอยู่บนท้องถนนก็ขอให้ขับรถราบรื่นเดินทางราบรื่นนะครับเราเริ่มต้นกันด้วย The Keeper of the Stars อย่างที่เขาบอกเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ถูกกำหนดมีคนขีดเส้นเอาไว้เรียบร้อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงไหนอย่างไรเมื่อไหร่จากอัลบั้มชุด No Ordinary Man ของ Tracy Bird แล้วก็ต่อเนื่องด้วย Alan Jackson กับ Remember When Dolly Parton Willie Nelson From Here to the Moon and Back ก็เป็นเซตแรกชุดแรกที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงแรกครับจมูกแรกอิซิอาวอยู่เป็นเพื่อนฟังเพลงสบายๆท่ามกลางสายฝนนึกถึงเพลงฝนของป้าแอนแอนโมเร่ผมไม่ค่อยได้เปิดเวอร์ชันนี้ให้คุณได้ฟังเลยหยิบมาที่ไรก็มักจะเป็นเวอร์ชันของโฮเซ่ฟิลิเซียโนวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเวอร์ชันของแอนโมเร่กันครับบทเพลงเรนที่เราคุ้นเคยกันดีครับ

Laughter in the Rain จาก New Saga ครับ Rhythm of the Rain วันนี้ให้คุณได้ฟังจาก The Cascades ต้นฉบับที่ยังคงน่าฟังเสมอส่วนเพลง Rain วันนี้ได้ฟังจากป้าแอนครับให้โฮเซ่ฟลิเชียโนได้พักบ้างแต่จริงๆนะครับเพลงนี้ขึ้นมาไม่มีเสียงฟ้าร้อง

ของฟ้าผ่านี่คุณผู้ฟังบอกว่าคิดถึงโฮเซ่เลยที่บางกรวยคุณผู้ฟังบอกว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงดังมากวันนี้ตกแรงฝนมาตกเอาช่วงเย็นแต่ตอนนี้คิดถึงฝนช่วงเช้าไม่ได้เปิดเพลงนี้ให้คุณได้ฟังนานมากเป็นอีกหนึ่งเพลงของ Elvis Presley ที่ผมชอบมากเลยดนตรีดีเสียงร้องยอดเยี่ยมแน่นอนเลยครับ Early Morning Rain จาก Elvis Presley ครับ

ังบอกว่าถ้าเปิดเพลงช้าๆเดี๋ยวไม่ได้ยินเพราะว่าฝนตกหนักมากตอนนี้คงน่าจะเริ่มซาแล้วนะครับถล่มหนักมากเลยมีลูกเห็บตกด้วยเห็นว่านะครับเห็นว่าแถวลาดพร้าวเมื่อสักครู่ได้ฟัง Remember Me Requiem Rame จากโคโก้ก็เลยนึกถึง Somewhere Over the Rainbow และ What a Wonderful World จาก Israel Kamakawiwo Ole ที่นำสองเพลงนี้มาเรียงร้อยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและก่อนหน้านั้นก็ได้ฟัง Early Morning Rain จาก Elvis Presley เสียงชัดมากเลยนะครับอีกเพลงหนึ่งที่ Elvis นำมาร้องได้น่าฟังมากๆต่อเนื่องด้วย Mrs. Robinson จาก Simon & Garfunkel ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเริ่มต้นเดือน10วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอีกไม่กี่วันแล้วนะครับสำหรับคอนเสิร์ตการกุศล Bangkok Charity Orchestra Moonlight and Melodies Concert มีโอกาสก็เรียนเชิญครับมาฟังเพลงเพราะและรายได้จะนำไปสมทบทุนสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนให้กับทางโรงเรียนคลองลาดกระบังด้วยลาดกระบังนะครับงานนี้บรรเลงโดยวง Bangkok Charity Orchestra อำนวยเพลงโดยคุณจุลยุทธ์โลโชตินันมีนักร้องรับเชิญมากมายนะครับทั้งคุณดีเจอราดเซนสุภพงษ์โฟอังและนักร้องรับเชิญอีกมากมายครับคอนเสิร์ตจะมีขึ้นที่อักษราเธียเตอร์คิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำเวลา1ทุ่มของคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมบัตรราคา 1,000 บาท 2,000 บาทและ 2,500 บาทสำหรับบัตรราคา 2,000 และ 2,500 บาทจะมี Drinks Reception ให้ด้วยตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นครับรายได้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนให้กับทางโรงเรียนคลองลาดกระบังครับผู้ฟังสามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำรองจองบัตรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0844241553 0844241553ครับมีคุณผู้ฟังบอกว่ามีลูกเห็บตกแล้วอีกหน่อยอาจจะมีหิมะตกก็ได้นะยุคก่อนสมัยก่อนพูดกันเล่นเล่นเฮฮาแต่ไปเป็นมาถึงยุคนี้อะไรก็ไม่แน่นอนเราก็เลยนึกถึงบทเพลงดีของ Kenny Rogers และ Dolly Parton ครับ Snow Begin to Fall

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี
7: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมในช่วงนี้เกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะพื้นที่คลองหลวงที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและรับน้ำมาจากคลองระพีพัฒน์สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงจำเป็นต้องสูบระบายออกไปลงคลอง13หรือคลองอื่นๆเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงสั่งการให้พิจารณาตั้งโรงเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมสูบน้ำย้อนสอนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงดึงน้ำกลับไปเพื่อทำให้พื้นที่คลองหลวงแห้งเร็วที่สุดและไม่ให้กระทบประชาชนพร้อมสั่งรับมือฝนตกอีกครั้งช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรียังกำชับให้กรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้พร้อมรับมือระดับน้ำที่สูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องระบายน้ำสะสมเหนือเขื่อนออกปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงอำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกำชับหน่วยแพทย์เฝ้าระวังโรคที่มาจากน้ำท่วมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างทั่วถึง
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์สิงห์สมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยางชีพ และชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดมงคลรัตน์อำเภอลำลูกกาและศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายพัฒนาเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลสุขภาพกายและจิตอย่างครบทุกมิติพร้อมกำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งระดมกำลังเข้าคัดกรองสุขภาพจิตตรวจรักษาโรครายวันดูแลด้านสุขอนามัยจัดส่งยาแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ถึงศูนย์พักพิงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนที่ลุยน้ำและมีบาดแผลให้รีบพบแพทย์หรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถขอรับบริการได้ที่หน่วยแพทย์ประจำอย่างศูนย์พักพิงต่างๆทั้งในกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีอารุมนอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับลดขั้นตอนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและระบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความคาดว่าจะเปิดระบบได้วันที่2ตุลาคมนี้
9: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารเพื่อส่งข้อมูลคาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและเตรียมเอกสารส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักงานโยธาและสำนักงานระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: แล้วพบกันนะคะ
4: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
5: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
5: แคนวาสไฮไฟนวัตกรรมลำโพงลักชัวรี่ไฮไฟระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร
8: ์กแคนวาสไฮไฟ when sound meets design
9: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
9: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
7: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
9: KS Sun Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
10: The All New Nissan Kicks E-Power Kicks On Game On
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
6: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
5: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
6: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
8: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
9: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
10: The all-new Nissan Kicks e-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The all-new Nissan Kicks e-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
11: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
12: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

ช่วงเย็นวันนี้ฝนถล่มหนักหน้าดูเลยนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางกันอย่างราบรื่นผมก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณนั่งไปข้างๆคุณตลอดทางวันนี้ชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันด้วย Wrong End of the Rainbow เลือกเวอร์ชันของ Ronnie Millsapแล้วก็ต่อเนื่องด้วย Crying in the Rain ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้เลือกเวอร์ชันของ Don Williams ที่ร้องเพลงนี้เอาไว้ในอัลบั้มชุด Borrowed Tales Don Williams ก็ร้องเพลงนี้ได้น่าฟังดนตรีก็ชัดมากเลยนะครับบันทึกเสียงดีมากๆเสียงกรีดกีตาร์ตอนขึ้นต้นเพลงนี้โอ้ประทับใจสุดๆเลยมีคุณผู้ฟังบอกว่าพรุ่งนี้เช้ามืดจะเดินทางไปน่านเตรียมเพลงคันทรีไปชุดใหญ่ตามที่งานเขาต้องการเลยน้องสอนะครับสอจะไปเล่นร้องเพลงที่เมืองน่านเดี๋ยวไว้มีโอกาสคงได้ฟังบ้างนะครับก็ขอให้เดินทางราบรื่นเดินทางไกลอย่าลืมยาครีมสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วขับรถไกลๆกรุงเทพหน้านี้โอ้โหเมื่อยแน่นอนเลยจะได้ทาคลายอาการปวดเมื่อยได้นะครับอย่าไปร้องเพลงก็จะได้เสียงดีใช้ง่ายเพราะว่ามี3หัวลูกลิ่งสแตนเลสนวดง่ายไม่เลอะมือเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นสมุนไพรไทย9ชนิดก็จะช่วยบรรเทาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีครับแวะร้านบูทส์หรือว่าร้านขายยาเอ็กซ์ตร้าพลัสของ 7-Eleven Pure Pharmacy ใน Big C Safe Drug Lotus Pharmacy Tops Care Villa Market และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเดินทางไกลก็ต้องมียาครีมสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยตราทับถิ่มแก้วกล่องกีตาร์สวยเชียวส่งรูปมาให้ดูสีเท่มากชอบมากสีนี้ขอให้เดินทางราบรื่นนะครับร้องเล่นในงานอย่างมีความสุขเราต่อเนื่องกันด้วยจิมโครชี่วันนี้ฝนตกก็จะไม่เปิดเพลง Thursday แต่จะเปิดเพลงนี้ให้คุณได้ฟังครับงานเพลงของจิมโครชี่กับเพลงที่ชื่อ Alabama Rain ครับ

ก็ดอนไลฟ์ฟุตกับ If You Could Read My Mind ครับต่อเนื่องมาจาก Alabama Rain Jim Croce มาสักครู่พูดถึงน้องโซโซบิวรินชื่อเท่มากบอกว่าเตรียมสบู่เบนเน็ตไว้ด้วยขอบคุณมากเลยเดินทางไกลจะไปน่านเตรียมสบู่เบนเน็ตอย่าอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองเรียบร้อยบอกว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเก็บใส่กระเป๋าไปแล้วขอบคุณมากๆครับขับรถไกลๆบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วไปถึงงานถึงที่พักก็อาบน้ำให้สดชื่นสบายตัวขึ้นโดยสบู่เบนเน็ตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อนสบู่เบนเน็ตใครๆก็ใช้สวยใสได้ทุกเจนกลิ่นหอมฟองเยอะนะครับสบู่เบนเน็ตของเราก็มีแบบ6ก้อนเล็กใน1กล่องเหมาะสำหรับการเดินทางจะใกล้จะไกลก้อนเล็กๆพกพาง่ายพกพาสะดวกมากขึ้นครับก็จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีพูดถึงเพื่อนร่วมทาง Travel Buddy 1672คุณผู้ฟังมีโอกาสอย่าลืมสมัครสมาชิก Amazing Friend ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมลักแลกลุ้นลักก็คือลักกี้ลักแลกลุ้นจะได้ลุ้นสิทธิประโยชน์ต่างๆของขวัญของรางวัลสมัครสมาชิกของ Amazing Friend จะได้รู้ได้แลกได้ลุ้นได้รู้อะไรบ้างครับได้รู้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวข่าวสารแรงบันดาลใจสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์ม Amazing Thailand และ e-newsletter นั่นคือได้รู้ส่วนได้แลกก็คือได้ร่วมกิจกรรมและแลกรับของรางวัลผ่านบูธภายในงานคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆของททครับและได้ลุ้นก็คือได้ร่วมสนุกชิงรางวัลด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวจากกิจกรรมออนไลน์ที่จัดขึ้นทุกเดือนผ่าน Facebook Amazing Thailand และรางวัลใหญ่ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวและบริการ

มูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทนะครับรวมทั้งสิ้น252รางวัลแบ่งเป็นรางวัลระหว่างโครงการ200รางวัลและรางวัลจากการจับรางวัลใหญ่52รางวัลครับโดยรางวัลที่1คือรถยนต์ไฟฟ้า BYD Atto 1จำนวน1รางวัลพร้อมด้วยตั๋วเครื่องบินภายในประเทศบัตรกำนันที่พักบัตรกำนันรถเช่าบัตรกำนันเติมน้ำมันบัตรสปาคูปองส่วนลดกิจกรรมท่องเที่ยวและทริปพิเศษอีกมากมายสมัครสมาชิก Amazing Friend ได้วันนี้จนถึงวันที่6พฤศจิกายนโดยสมัคร1ท่านจะได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลลุ้นรางวัลใหญ่นะครับจับรางวัลวันที่13พฤศจิกายนและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่17พฤศจิกายนทาง Facebook Amazing Thailand ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Facebook ชื่อ Amazing Thailandหรือที่ Travel Buddy เพื่อนร่วมทางหมายเลข1672ครับ

0: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
1: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
2: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร 083-712-4448

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความ

0: งามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
2: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
3: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
4: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
5: Canvas Hi-Fi นอกจากจะมาด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกของห้องได้เลยเนี่ยนะครับก็ยังมาพร้อมระบบต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยให้การรับฟังได้อรรถรสเต็มที่รวมจะมีบางท่านมีความรู้สึกว่าเป็นซาวป่าแล้วเสียงจะเป็นยังไงนะครับสมมุติไปวางที่มุมขวาของห้องแล้วคนที่ยืนทางอีกด้านหนึ่งการได้รับฟังการได้ยินจะแตกต่างจากคนที่ยืนมุมขวาของห้องหรือเปล่าคำถามนี้มีคำตอบเพราะว่า Canvas Hi-Fi ของเรามาพร้อม Room Correction ครับเป็นระบบที่จะช่วยให้วางตรงไหนเสียงก็ดีเพราะมีระบบจูนเสียงตามสภาพห้องผ่านแอปพลิเคชันก็จะมีทั้ง iOS Android ได้เลยยิ่งใครใช้ iPhone นี่สามารถใช้ไมค์ของ iPhone ในการวัดค่าตั้งค่าได้นะครับหรือถ้าจะให้เป็นแบบโปรเลยเขาก็มีไมค์เสริมเซ็นไวเลสไมโครโฟนแต่ตอนเซตอัพนี่ก็จะมีช่างจากทาง Sonic Vision ไปดูแลให้เรียบร้อยและนอกจากนี้ Canvas Hi-Fi ยังมาพร้อมระบบบัก 3D Sound นะครับให้ความรู้สึกว่าเสียงโอบล้อมอยู่รอบตัวเราทั้งที่ลำโพง Canvas Hi-Fi อยู่ข้างหน้าต้องขอเชิญมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองครับว่าเสียงจะอยู่ล้อมรอบตัวเราได้อย่างไรคำถามนี้ก็มีคำตอบเช่นเดียวกันคำตอบก็คือ Canvas Hi-Fi ใช้เทคโนโลยีบัก 3D เป็นระบบที่ช่วยจัดการย่านเสียงให้เราได้ยินมิติเสียงแบบ 3D Stereo Imaging ที่ให้ความกว้างให้ความลึกสมจริงเหมือนมีเวทีเสียงโอบล้อมตัวเราทั้งหมดนี้มีโอกาสขอเชิญไปทดลองฟังได้ครับจะไปทดลองฟังมิติเสียงจริงแบบ Exclusive ก็เชิญได้ที่อาคาร Sonic Vision ถนนพระราม3โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0851510066 หรือที่วันแบงคอกชั้นจีโซนเดอะสตอรี่ที่ Power Mall สยามพารากอนชั้น4 Power Mall The Emporium ชั้น3แล้วก็ที่ร้าน LCD TV Thailand ได้เลยครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่านี่กำลังเดินทางไปหาหมอหวังว่าจะทันนะเพราะว่าเจอฝนแล้วก็รถติดมากขอให้ไปทันครับคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อวานเหมือนได้ยินเรื่องที่ไปหาคุณหมออะไรสักอย่างแววๆฟังไม่ถนัดเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่ไปพบคุณหมอที่อารมณ์ขันเหลือเฟือคุณหมอบอกกับคนไข้บอกว่าคุณมาหาหมอทันเวลาเลยนะนี่คนไข้ก็อาการของดิฉันแย่มากหรือครับหมอคุณหมอบอกว่าไม่ใช่หรอกที่ทันเวลาก็เพราะว่าอีกวันเดียวโรคที่คุณเป็นอยู่นี่ก็จะหายแล้วก็เลยแถมอีกหนึ่งเรื่องหมอคนเดียวกันนะครับคุณหมอคนเดียวกันก็มีคนไข้ใจร้อนโอดครวญกับคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าแผลเป็นจะหายของหนูเนี่ยจะหายใช้เวลาเป็นปีนานขนาดนั้นเลยหรือคะคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าใช่คนไข้ก็โอดครวญอีกว่าคุณหมอช่วยทำให้หายเร็วๆหน่อยได้ไหมขอแค่เป็นเดือนได้ไหมไม่ต้องถึงขนาดเป็นปีคุณหมอก็บอกว่าได้ครับคุณทายาตัวนี้ทุกวันนะแล้วแผลเป็นของคุณก็จะหายในเวลา12เดือน

0: แกโอผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ฉีลบบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทาง Top Radio FM 93.5 สนับสนุนโดย
3: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: สบู่เบนเน็ตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
3: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร
6: ์ Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
7: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
7: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
5: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
7: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
8: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
9: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: ทีละเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
11: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
10: ฮะ
11: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
10: เปล่าๆนะ
11: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำเพื่อฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
12: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เหอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
6: BIAV Show, where true sound comes alive.
7: The All-New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำใบหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All-New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
8: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองทาน
9: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากกิ๊กเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
8: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
9: งั้นหยิบยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
11: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
12: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ช่วง6โมงเย็นครบทุกชาติเสร็จเรียบร้อยกลับมาฟังเพลงเพราะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง1ทุ่มครับสักครู่ออกไปเติมพลังเสียงด้วยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองกล่องสีแดงช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพเสียงมีฝนเดี๋ยวเสียงแหบง่ายเลยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองครับช่วยลดอาการระคายคอได้ในระยะเวลาอันสั้นช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะด้วยคุณค่าของสมุนไพรไทยจีนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวใครที่ต้องใช้เสียงมากๆต้องบรรยายต้องพูดต้องร้องเพลงแบบนี้ต้องมีติดตัวติดบ้านเลยนะครับยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองเวิร์กมากช่วยได้เลยคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปครับเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กันด้วย We All Alone ผมเลือกเวอร์ชันของ Boss Skaggs จากอัลบั้มชุด Fade Into Light เป็นอะคูสติกเวอร์ชันแล้วก็เป็นการนำมาร้องใหม่ครั้งหนึ่งตอนอายุ50กว่าแล้วนะครับเสียงก็จะมีมิติมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ทำได้น่าฟังเวอร์ชันอันปลักของ We All Alone จากบั้มชุด Fade Into Light ของ Boss Skaggs ที่ตอนแรกจะออกวางจำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่รู้สึกว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเริ่มมีวางจำหน่ายที่อื่นด้วยประเทศอื่นด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วย Johnny Reed จากแคนาดาก็เป็นนักร้องที่โด่งดังจากการประกวดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนานมากกลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มที่นำเอางานเพลงที่เราคุ้นเคยกันดีมาร้องใหม่เพลงเมื่อสักครู่คุ้นเคยดีแน่นอนช่วงฝนตกก็ได้ยินได้ฟังกันบ่อยนะครับ Have You Ever Seen The Rain จาก Johnny Reed แต่วันนี้คนกรุงไม่ได้เห็นเฉพาะฝนเท่านั้นได้เห็นลูกเห็บด้วยไม่น่าเชื่อเลยก็เป็น2เพลงที่เลือกมาเริ่มต้นช่วงชั่วโมงที่ยาคูนำบทเพลงดีๆมาฝากกันแล้วก็ส่งความห่วงใยส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทางยาคูก็ได้ร่วมกับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูส่งยาคูให้กับผู้ประสบภัยที่ต้องออกไปไหนไม่ได้นะครับอาหารการกินก็ลำบากและช่วงนี้โอกาสที่จะท้องเสียก็ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าต้องอยู่กับน้ำนานเรื่องของอาหารก็ไม่ค่อยจะมีสิทธิ์เลือกยาคูก็ขอส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีนะครับทางยาคูประเทศไทยร่วมกับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ส่งมอบยาคูให้กับผู้ประสบภัยมากมายนับแสนขวดนะครับสาวยาคูเองก็ทำหน้าที่

อย่างขยันขันแข็งครับคนส่งไม่ท้อคนรอไม่ทิ้งลูกค้าต้องได้รับโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันจุลินทรีย์โปรไบโอติกสายพันธุ์ชิโรต้าแลคโตบาซิลัสคาเซอิสายพันธุ์ชิโรต้าที่มีคุณสมบัติสามารถทนต่อสภาวะในระบบทางเดินอาหารเดินทางผ่านกระเพาะอาหารไปยังลำไส้ช่วยดูแลลำไส้ของเราระบบที่สำคัญที่สุดในร่างกายอีกระบบหนึ่งอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายอีกอวัยวะหนึ่งใน1ขวดของยาคูมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตกว่า 8,000 ล้านตัวครับจุลินทรีย์โปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพช่วยดูแลระบบทางเดินอาหารสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ครับดื่มยาคูเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีครับ

เมื่อสักครู่ได้ฟังเสียงร้องของจอห์นนี่รีดนักร้องคันทรีจากแคนาดามีคุณผู้ฟังคิดถึงเคนนี่วิทไมเออร์นักร้องคันทรีรุ่นใหม่ที่มีช่วงหนึ่งผมเปิดเพลงของเขาบ่อยมากเลยตอนที่เขาออกเพลงนี้ใหม่ๆทำนองดีมากเลยครับคุณผู้ชายน่าจะชอบเพลงนี้เป็นพิเศษคุณผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าแทงใจดำฟังบทเพลงนี้จากเคนนี่วิทไมเออร์ I Give Her The Moon ครับ

with my แต่งเพลงนี้เองด้วยนะครับ I gave her the moon but she wanted the sun ให้โน่นจะเอานี่ให้นี่จะเอาโน่นแล้วก็ต่อเนื่องด้วย Andy Gibb จากอัลบั้ม Flowing River กับเพลงที่ไพเราะมาก Words and Music ครับก็ฟังบอกว่าได้ยินเพลงนี้แล้วก็นึกถึง You're My Everything ของ Santa Esmeralda ทุกครั้งเลยเหมือนกันเลยครับมีความรู้สึกว่า2เพลงนี้เข้าคู่กันดีเดี๋ยวหาให้นะครับได้ฟังบทเพลงเพราะยิ่งถ้าได้เครื่องเสียงดีๆลำโพงดีๆนี่โอ้ยิ่งแฮปปี้มีความสุขเลยพูดถึงเรื่องของลำโพงวันนี้เริ่มต้นเดือนตุลาคมปลายเดือนนี้ครับงาน BIAV Show 30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนงานเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ของปีและงานนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่า KS Sons Groupจัดเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทย Estelon Extreme MK2 Special Edition สวยมากเลยครับโอ้โหสุดยอดลำโพงสัญชาติเอสโตเนีย Crafted without compromiseเห็นแล้วอยากฟังเสียงมากเลยนะครับเปิดตัวเป็นครั้งแรกในเมืองไทยในงาน BIAV Show 2026นี้30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิทครับห้องของ Case Home Entertainment Plus ห้องสุขุมวิท6ชั้น3ห้ามพลาดเลยนะครับตัวนี้คู่นี้ต้องไปยนต์โฉมให้ได้ต้องไปฟังเสียงให้ได้สวยมากๆ Ultimate Sound Quality A Work of Art รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเดี๋ยวไว้จะทยอยนำมาฝากกันครับ6โมงกับ35นาทีได้เวลามื้อเย็นแสนอร่อยอีกแล้วเร็วมากเลยเดี๋ยวนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขกับมื้อเย็นแสนอร่อยนะครับเลือกอร่อยแน่นอนต้องเลือกโอลีนครับน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันพืชของคนไทยผลิตจากน้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับและด้วยขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลทำให้น้ำมันพืชโอลีนของเรายังคงคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติเอาไว้ได้ด้วยโดยเฉพาะตัววิตามิน E ที่ช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆในร่างกายเราครับน้ำมันพืชโอลีนสามารถปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเมนูทอดเมนูผัดใช้โป๊ะผัดไข่ก็อร่อยมากหั่นเส้นเล็กๆบางๆอร่อยเลยสุกี้หมีภูแฟมิลี่เอ๊ะเดี๋ยวนะชื่อร้านอะไรนะผมจำสุกี้หมีแฟมิลี่มาผมจำชื่อร้านนี้ไม่แม่นสักครั้งเลยอยู่ตรงประชาชื่นแต่จริงๆคนเขาก็จะไปรับประทานสุกี้กันนะครับแต่ปรากฏว่าใช้โป๊ะผัดไข่อร่อยจริงๆกินเล่นได้เลยกับข้าวผัดเผือกเมนูอร่อยร้านสุกี้หมีแฟมิลี่การได้รับประทานอาหารอร่อยเป็นความสุขอย่างยิ่งของชีวิตนะครับน้ำมันพืชโอลีนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับเรื่องของอาหารการกินทุกๆมื้อแล้วก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยจะได้ไม่ต้องไปพบกับคุณหมอที่

คำตอบสำหรับคนไข้แต่ละคนนี่แหมคุณหมอคนเดิมครับมีคนไข้ที่ไปหาครั้งแรกนี่คนไข้คนนี้เหยียบโดนตะปูกำลังรื้อของอยู่ก็เท้าไปเหยียบโดนตะปูในห้องเก็บของก็เลยต้องไปหาคุณหมอให้ฉีดยากันบาดทะยักอีกไม่ถึงอาทิตย์ครับออกไปพรวนดินหัวแม่เท้าก็ถูกของมีคมบาดจนเป็นแผลอีกต้องไปหาคุณหมอคนเดิมอีกคราวนี้คุณหมอเขียนใบสั่งยาให้กินยามียาให้กินแล้วก็มีอีกหนึ่งใบสั่งแนบมาด้วยคุณหมอเขียนด้วยลายมือตัวเองเลยว่าให้คนไข้คนนี้สวมรองเท้าตลอดเวลา

0: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpieceพร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
2: BIAV Show Where True Sound Comes Alive
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: The All-New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำใบหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All-New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
6: เกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

เลยนะชิวมาแล้วเสียงใสๆใสแจ๋วเลยเด็กน้อยมีความสุขน้ำท่วมเด็กน้อยก็ไม่กลัวแต่คุณพ่อคุณแม่กลัวมากเลยจริงๆนะครับเด็กๆ เขาก็ยังไม่ประสีประสาอะไรเห็นน้ำก็ลงไปเล่นน้ำสนุกสนานแต่ขึ้นมาก็ต้องดูแลความสะอาดต้องอาบน้ำชำระผิวกายทำความสะอาดให้หมดจดเลยผลิตภัณฑ์ Little Shield ที่จะช่วยในการทำความสะอาดทั้งผิวกายและเส้นผมตัว Baby Wash ของ Little Shield ครับอาบน้ำอย่างอ่อนโยนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า Little Shield ช่วยทำความสะอาดได้หมดจดสะอาดสะอ้านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยบำรุงผิวด้วยตัว Baby Oil จาก Little Shield ที่จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนุ่มน่าสัมผัสดูแลเด็กๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ของ Little Shield ที่ผ่านการทดสอบทางคลินิกมาเรียบร้อยครับว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกในครอบครัวใช้กันทุกคนเลยรวมถึงตัว Everyday Alcohol Hand Spray ตอนนี้จะออกไปไหนก็ต้องมีติดตัวนะครับเด็กๆก็ต้องมีติดตัวไว้จะได้ช่วยทำความสะอาดมือแล้วก็สิ่งของที่สัมผัสในชีวิตประจำวันขนาดพกพา60 ml แล้วก็มีขนาดใหญ่ขวดใหญ่เอาไว้ที่บ้านไว้ดูแลความสะอาดพื้นผิวต่างๆ450 ml ขวดใหญ่นะครับข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.siribanchastore.com ครับหรือแอดไลน์ของ Little Shield ก็ได้ Line ID Little Shield เขียนติดกันแล้วก็มีตัว A เล็กในวงกลมก็คือเครื่องหมายแอดไซน์นะครับมี Everyday Alcohol Hand Spray คราวนี้จะไปไหนก็สบายใจทั้งคุณพ่อคุณแม่และเจ้าตัวน้อยพูดถึงเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวใครอยู่ทางเหนือใกล้ลำพูนก็อย่าลืมนะครับงานวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนจะมีจนถึงวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้วันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับใช่วันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมก็ยังมีเวลาจนถึงวันที่4ตุลาคมที่บริเวณย่านเมืองเก่าลำพูนความยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการเดรมิตย่านเมืองเก่าลำพูนให้ตระการตาด้วยแสงสีเสียงและเทคโนโลยีสื่อผสมสุดล้ำถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและตำนานอันทรงคุณค่าเปิดให้ได้ชมจัดแสดงกันตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะครับและจุดมีทั้งหมด12จุดการแสดงแสงสินมหาเสน่ห์แห่งนครหฤพุนชัยจุดที่1 2 3 4นี่จะเปิดให้ได้ชมจนถึงเที่ยงคืนเลยแต่ละจุดสวยงามมีโอกาสก็ขอเชิญนะครับข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่1672 Travel Buddy เพื่อนร่วมทางเราไปต่อกันที่เพลงใหม่ของ Michael Learns to Rock ครับยังอยู่วงนี้ยังอยู่และนี่คือผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเขาที่ชื่อ Bring It On ครับ Michael Learns to Rock ครับ

0: กันด้วย Careless Whisper จาก George Michael และ Wham ครับก่อนหน้านั้นได้ฟัง Bring It On จาก Michael Learns to Rock งานใหม่ของพวกเขาคืนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราได้มีพื้นที่มาฟังเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราเป็นอย่างดีขอบคุณมากเลยครับผมกลับมาพบคุณพรุ่งนี้4โมงเย็นที่นี่เหมือนเดิมคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4ถึง6ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
5: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
4: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา2,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกักและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแนปีแนส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดย

0: มีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร
1: ่ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
0: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
4: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงจะหมดไปแล้วครับก็จะเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
3: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางชวนันท์มาลีรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
5: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
6: เมื่อปี54เนี่ยระบายน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวแก้มลิงมาคิดนี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้าน ซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำกับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
5: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
8: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางที่จ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
7: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
9: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อ ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
10: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักแถวๆประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
9: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
2: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
11: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนัญชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
12: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งนึงมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
11: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณ40%เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
13: ดีค่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
11: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรัฐช่วยจ่าย160ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้นันทิกาชิตาโลรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท คติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

0: Talk about everything. That is OK English Family.
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel และ www.okmassthai.com
2: Hello everybody, welcome to OK English Family and now my best friend, he is not here, he is still at his house, Mr. Andrew Pitti Biggs.
3: Hello everybody, welcome to OK English. I'm not alone, I'm here with the amazing Onomar Kaseh Poodpong.
2: Yay! How are you today, sir?
3: I'm not very happy.
2: Why?
3: I thought I was going to see you today, but yeah. I have to Zoom you because of the flood. So I'm very unhappy about that.
2: ปุ๊กมีเรื่องหนึ่งจะสารภาพปุ๊กสั่งวุ้นมาให้แอนดูด้วยวุ้นดอกไม้วุ้นที่ปุ๊กเคยเอาไว้ทานอ่ะที่เป็นรูปดอกไม้สวยๆแล้วก็ไม่ค่อยหวานอ่ะแต่เข้มข้นนะแต่ว่าแบบหวานมันแต่หวานไม่เยอะเนี่ยความจริงสั่งมาไว้ในตู้เย็นด้วยล่ะแต่ว่าต้องให้คนอื่นนะมันอยู่ไม่ถึงแอนดูนั่น
3: แต่จะทำ
2: อาทิตย์หน้าคุณมาไม่ไหวแน่
3: วันนี้หรือพรุ่งนี้ผมจะทำแครนเบอรี่มัฟฟินส์อีกรอบ

0: a big but เรื่อง cannot eat is a bigger
1: well
0: ใช่ไหม
1: when I was at home during the floods and I had nothing I couldn't do anything
0: yep
1: ใจไม่อยากนะ my heart my ภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงใจไม่อยากทำ
0: my heart don't want to do
1: my heart was not in my work
0: my okay. heart was not in my work
1: Yeah, my heart wasn't in my work, so I didn't want to do any work. So instead, I made lots of things. I made hamburgers one day. ผมทำขนมบันด้วย hamburger bun ผมทำเอง
0: Wow, จริงเหรอ
1: Yeah, มันแข็งไปนิดนึงไม่อร่อย
0: ปุ๊กติดใจอันนั้นค่ะคุณผู้ฟังคุณแอนดูคะคุณผู้ฟังปุ๊กเคย I had to visit Mr. Andrew Villa at Rayong and he made hamburger. It's a verydelicious
1: and yeah but there was no buns I didn't have any buns that day
0: ใช่ใช่ตอนนั้นแอนดูทำแต่ไส้มันเนาะเออ
1: ใช่ใช่เรามีเราใช้ขนมปังธรรมดาแต่ความจริงแล้วก็ควรจะมีบัน but I made it ไม่ผมนวดแล้วก็ใส่ในเตาอบแล้วก็ออกมาความจริงแล้วก็โอเคนะแต่ว่าควรจะดีกว่านี้ anyway I made hamburgers and then I made เนื้อเกาหลี I made beefKorean beef noodles.
0: Really?
1: Yeah. It was good, but I didn't put any chili in there, and I think it needs some chili. Anyway. การที่จะทำกับข้าวเป็นการที่จะทดลองแล้วก็ลองดูอะไรผิดถูก But I really want to go back to making muffins again. So I will make some cranberry and walnut muffins again, and I will give you some.
0: Thank you so much.I looking forward to see Andrew Big Bakery open now. คุณแอนดูน่าจะใกล้เปิดร้านเบเกอรี่เต็มที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังนอกจาก Andrew Big Academy จะเป็น
1: Andrew Big Think about opening a bakery. The one thing about opening a bakery that is I don't think it's difficult but you have to wake up really early in the morning.
0: ใช่เราต้องตื่นมาทำขนมก่อนเพราะตอนเช้าคนจะมาซื้อ
1: So I guess you could make like, you know, 5 or 6 different types of khanom and then sell it. And then หมดก็หมด แล้วถ้าไม่หมดล่ะก็กินเอง
0: เอางี้ดีกว่าแอนดูเราไปซื้อกินดีกว่าปุ๊กก็ชอบนะปุ๊กชอบขนมเบเกอรี่แล้วปุ๊กก็มีความคิดเอ้ยอยากขายอยากเปิดร้านขายเบเกอรี่อะไรเงี้ยแต่คิดไปคิดมาพอละอย่าหาเรื่องเลย ไปซื้อเอาดีกว่าไปซื้อเอาง่ายกว่านะฮะคุณผู้ฟังอะไรเงี้ยYeah.
1: I think if you make it every day, you would get really good at it, right? You'd get really good at making khanom, na? If you could make brownies every day, muffins every day, you know, all that. Yeah.
0: นี่พวกจะเล่าอะไรให้ฟังดูไหมคุณแอนดูด้วยอุปนิสัยเราเป็นบริษัท organizer เนาะเราก็ชินกับการบริหารจัดการทุกอย่างให้มัน smooth ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปุ๊กไปร้านกาแฟร้านหนึ่งแล้วก็เขามีเด็กมาขายคนเดียวอะอาจจะเป็นเพราะว่าบาริสต้าคนอื่นไม่สามารถมาได้แล้วปรากฏว่าแขกอะลูกค้ายาวแบบโอ้โห6-7คนต้องรอประมาณ30-45 นาทีปุ๊กก็เป็นคนหนึ่งที่ไปต่อแถวรอด้วยปุ๊กก็เลยขออนุญาตด้วยความเคารพนะคะคุณผู้ฟังคนเดียวปุ๊กก็วิสาสะเล็กน้อยไม่มากปุ๊กก็เลยปุ๊กไปบอกน้องบาริสต้าก่อนว่าน้องพี่ขออนุญาตนะเดี๋ยวพี่ขอช่วยจดชื่อคนที่ต่อคิวดีไหมพี่จะเขียนเลข1-2-3ให้ทุกคนเขียนชื่อเล่นตัวเองแล้วเราก็ปล่อยให้เขาไปนั่งที่ในร้านดีไหมแล้วถึงตาใครน้องค่อยเรียกเขามาดีไหมคะเพราะตอนนี้แถวมันยาวแล้วสงสารบางคนก็เป็นคนแก่แล้วเวลาคนจะเดินเข้าก็ต้องตัดแถวตรงนี้นึกออกไหมฮะคุณแอนดูตัดแถวที่ก็ต่อคิวกันปุ๊กก็เลยขออนุญาตวิสาสะทำตัวเป็นออร์แกไนเซอร์อะ พี่ครับพี่ชื่ออะไรคะพี่เบอร์หนึ่งนะฮะเลขพี่เบอร์หนึ่งนะชื่ออะไรครับเบอร์สองนะฮะเบอร์สาม เสร็จแล้วปุ๊กก็ไปวางไว้หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์ของน้องเขาอะค่ะแล้วปุ๊กก็มานั่งลูกชายปุ๊กพี่กล้าหาญกับน้องป้องถามว่าแม่ทำอะไร น้องป้องถามว่าแม่ทำอะไรปุ๊กก็เลยบอกว่าลูกแม่ทนไม่ได้หรอกจะให้ลูกค้ามายืนต่อแถวยาวขนาดนี้มันน่าจะต้องมีวิธีจัดการใช่ไหมคุณก็จดชื่อแล้วคุณก็ปล่อยเขาไปนั่งตรงไหนในร้านก็ได้แล้วถึงเวลาก็เรียกเขามาทีละคนสิจะได้ไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องยืนยาวแถวขนาดนี้
1: แล้วคนที่อยู่ในร้านนั้นเขาดีใจไหมหรือเฉยเฉย
0: ก็บางคนเขาก็บอกว่าอย่างคนที่ใกล้จะถึงคิวเขาอ่ะเขาบอกไม่เป็นไรเขายืนได้แต่คนหลังพอบอกชื่อปุ๊กเสร็จปุ๊บเดินไปนั่งเลยไม่มีใครยืนเลยเดินไปนั่งกันเลยนั่งรอเลยอ่ะโอ้ก็ใครยืนรอตั้ง20-30 นาทีถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ว่าไปอย่างใช่ไหมฮะบางคนก็เป็นคุณป้าแล้วอ่ะโอ้โห

0: ำบาปแกนะ
1: ทำไมไม่ไปที่ร้านอื่นล่ะที่ไม่มีคนเยอะขนาดนี้
0: มันไม่ค่อยเปิดด้วยล่ะคุณนันดู
1: Yes that's right
0: เออบ
1: I
0: าง
1: know
0: ร้านก็ไม่เปิดอย่างร้านนี้เขาบอกว่าปกติบาริสต้าเขาสามคนนะน้ำท่วมมาไม่ได้เหลือคนเดียวน้องคนนั้นก็ตาเหลือกเลยคุณผู้ฟังรับออเดอร์ชงด้วย
1: หลายคนก็ทำงานไม่ได้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปซื้อของที่ที่
0: ฟู้ดแลนด์
1: ฟู้ดแลนด์โอเคไปที่ฟู้ดแลนด์แล้วก็เขามีถูกและดีที่เป็นร้านผมก็เลยไปนั่งแต่คนไม่เยอะนะเพราะเป็นช่วงเช้าแล้วผมก็สั่งกับข้าวแต่ผมหันมาดูที่เขาทำกับข้าวปกติก็มีประมาณ10กว่าคนนะ8คน10คนวันนั้น2เองเขาบอกว่าที่เหลือมาไม่ได้หรอก
0: ใช่นี่พวกจะบอกอะไรรู้ไหมคุณอันดูสถานการณ์อย่างนี้มันทำให้ร้านไหนเอาวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะ Crisis is a big chance you can sell a lot because of ร้านข้าวมันไก่อะค่ะแถวๆบ้านปุ๊กอะค่ะปกติเขาบอกเขาขายได้หลักพันนะฮะแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมเขาขายได้ 20,000 บาทอะคุณอันดูคิดดูสิกล่องละ50บาทอะเขาขายได้ 20,000 อะแสดงว่าเขาต้องขายแบบขาย
1: ต่อวันเหรอฮะ
0: ฮะ
1: ต่อวัน
0: ใช่20,000บาทร้านขายข้าวมันไก่อ่ะเดี๋ยวปุ๊กเอา20,000หาร50ดีกว่าแสดงว่าเขาขายได้กี่กล่องเนี่ยปุ๊กอึ้งเลยแบบโอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแล้วก็มีร้านข้าวต้มอาหารร้านอาหารตามสั่งขายได้14,000บาทคุณน่ะดูวันเดียวอ่ะนะ
1: แล้ว1กล่องนะครับที่เป็น50บาทเขาได้กำไรเท่าไหร่10บาทหรือเปล่า
0: ไม่รู้แต่เขาขายได้400กล่องอ่ะ
1: Wow, wow. Maybe we should do that.
0: Yeah, Andu, I would like to tell you about the food box. It does not only 10 baht. สำหรับอาหารกล่องอย่างนี้นะฮะกำไรไม่ได้อยู่10บาทต่อกล่องนะอยู่เยอะกว่านั้นอยู่มากได้มากกว่า10บาทเท่าที
1: ่
0: เคยสัมภาษณ์ใช่ได้มากเยอะกว่านั้น
1: Okay, so we will start a ข้าวมันไก่ on a market พืชผลนะ
0: ไม่เราไม่ทำข้าวมันไก่ขายคุณนะดูเราจะทำแฮมเบอร์เกอร์
1: okay, I can do that.
0: แฮมเบอร์เกอร์คุณแอนดูเนี่ยจริงๆนะมันเป็นโอกาสก็มีนะในวิกฤตก็มีโอกาสแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างร้านกาแฟที่ปุ๊กเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเขาคิวยาวเยอะซึ่งปกติเขาไม่ยาวเยอะขนาดนั้นนะแต่เป็นเพราะว่าร้านกาแฟร้านอื่นปิดค่ะคุณแอนดูแล้วมันเหลือร้านนี้ร้านเดียวเขาก็เลยแบบกวาดลูกค้าหมดอ่ะคนไม่เคยเข้าร้านเขาก็ต้องมาเข้าเพราะมันเปิดอยู่ร้านเดียวปุ๊กกำลังคิดว่าอะไรรู้ไหมคุณนายรู้ถ้าเกิดสามีปุ๊กกับลูกปุ๊กไม่มาด้วยนะปุ๊กอ่ะเตรียมแล้วปุ๊กเตรียมจะเข้าไปในคอกเขาแล้วบอกว่าน้องไม่พี่ช่วยตักน้ำแข็ง เตรียมตัวเต็มที่นะทนไม่ได้เห็นคนเยอะอย่างนี้ทนไม่ได้อะไรเงี้ยเออแต่เกรงใจลูกเดี๋ยวลูกว่าลูกปุ๊กหน้าบางแต่ไม่ได้หมายความว่าแม่หน้าหนานะลูกหน้าบางแต่แม่หน้าหนาอย่างนั้นหรือไม่ใช่นะ
1: I'll tell you what this feels like okay this feels like COVID do you remember at COVID when we all had to stay at home because we couldn't go outside
0: right
1: แล้วก็หลายคนก็พลิกวิกฤตให้เป็น
0: โอกาส
1: what do we say in English
0: turn
1: Turn a crisis into an opportunity.
0: Yeah.
1: ว่าเขาจะขายของที่บ้านแล้วก็ส่งที่หมู่แถวหมู่บ้านอย่างนี้แหละ Very clever people. Lots of very clever people.
0: ใช่ปุ๊กเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่เราจะเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ฟังเรามาคุยกันนะครับว่าในสถานการณ์น้ำท่วมมันก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันอะไรบ้างสักครู่ค่ะ
2: ฟุตฟิตภาษาอังกฤษกับ
3: โอเคอิงลิชแฟมิลี่
2: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัทโอเคแมสจำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562 พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น พบกับ Gen Z มีเรื่องรายการที่เปิดพื้นที่ให้คนต่างเจเนอเรชั่นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ทาง Facebook สื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่องถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
5: คุณมี
6: อ๋อมีค่ะ
5: แล้วคือผม
6: อ๋อได้ค่ะ
5: ผมอยากได
6: ้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะ
5: อ๋อ
6: ไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะ
7: โอเคมั้ยเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคมั้ย everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4
2: สนับสนุนข่าวโดย
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2570วงเงิน300ล้านบาทเปิดโอกาสคนทำสื่อเข้าถึงแหล่งทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ทุน5ประเภทประกอบด้วยทุนอุดหนุนทั่วไปทุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมทุนเชิงยุทธศาสตร์ทุนความร่วมมือและทุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่โดยทุนอุดหนุนทั่วไป50ล้านบาทเปิดกว้างให้บุคคลธรรมดาและกลุ่มอิสระยื่นขอรับการสนับสนุนทุนขณะที่นิติบุคคลด้านสื่อและวิสาหกิจเพื่อสังคมมีวงเงิน40ล้านบาทสนับสนุนผู้ประกอบกิจการรายเล็กเกี่ยวกับสื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดเป้าหมายสำคัญคือขยายโอกาสให้ผู้ผลิตสื่อจากหลากหลายกลุ่มและพื้นที่ร่วมสร้างสื่อที่ตอบโจทย์สังคมผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: คุณกำลังอยู่กับ
3: OK English Family
2: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube ออนอุมา Channel www.okmassthai.com
0: Welcome back to OK English when you meet about flood and do you know in the flood have something very good happen too and big I would like to know for your idea for your feelingWhat is the good thing in flood? Can you tell me?
1: The good thing about floods is that... Okay, the good thing about floods is you learn that the important things in your life...
0: Yep.
1: I think that you realize, you know, when you have a problem like a flood, you know...All those small problems, they go away. They're not important anymore. And the most important thing is staying alive, helping out people, making sure you're okay, you're healthy, and all that. So I think your values, your kaniyom, makes you understand what is important and what is not important. And I think that's a really important part of when you have a disaster is hayana. When you have a disaster like a flood, that's how you feel.
0: Yeah, I agree with you. Yeah.
1: I think also it's an opportunity to help people who aren't as healthy as yourself. Like if you have neighbors or if you have friends who, you know, are older or can't get out, cannot move and all that. I think it's a good time to call them and say, are you okay? Do you need anything like that? I think that's very important.
0: Yeah, very good. นั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำได้นะฮะในการช่วยเหลือคนอื่นและในขณะเดียวกันเราก็เห็นพัฒนาการด้วยนะอันนี้ขยับมาเรื่องใกล้ตัวของปุ๊กนะฮะ In my experience, yes, I told you yesterday, I have a water in my van too, is it right?Yeah.
1: ก็
0: เจอปัญหาเรื่องน้ำเข้ารถอาหารน้ำท่วมเข้ารถเหมือนกันแล้วก็ปุ๊กต้องสละรถจอดรถทิ้งไว้ในที่สูงแล้วก็เดินลุยน้ำออกมาแล้วปุ๊กก็เห็นถึงพัฒนาการของลูกเรานะคือปกติเราจะเป็นคนช่วยเหลือลูกเนาะเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องเทคแคร์ลูก Yeah, we must take care of our children. But for the flood, น้องปกป้องอะค่ะคุณผู้ฟังครับ my son now he's grow up, he taller same as me, maybe higher than me or not I think ป้องเขาก็ปุ๊กสังเกตเห็นเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะเวลาน้ำท่วมอ่ะเขาจะเดินไปก่อนแล้วก็ตรงไหนเป็นหลุมอ่ะเขาก็จะย้อนกลับมาหาปุ๊กเขาบอกเขาก็จะให้ปุ๊กจับมือแม่ตรงนี้ลึกนะตรงนี้เป็นหลุมนะแม่จับมือป้องไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีการบอกพ่อเขาว่าอเตียลงมาก่อนแล้วอแมะลงสุดท้ายอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มห่วงแม่ห่วงพ่อแม่อะไรเงี้ยเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เว้ยปกติมีแต่เราดูแลมันอ๋อไม่ใช่เราดูแลเขาตอนนี้เขาเริ่มย้อนกลับมาดูแลเรา
1: วิกฤตในภาษาอังกฤษก็คือ crisis crisis and I think in times of crisis like that children can learn a lot and they learn about important things as well to look after people ผมขอชื่นชมคนงานที่หมู่บ้านผมเลยตอนวันนั้นที่ผมเดินออกไปที่เดินออกไปแล้วก็มันน้ำมันถึงเข่าเลยแล้วเข่าแล้วพอถึงใกล้ๆ
0: น
1: ้
0: ำม
1: ัน
0: ถ
1: ึ
0: งเข่าใช่ไหมคะ
1: มันน่าจะเป็นเม็ดนะเม็ดกว่าแล้วก็มีคนงานที่กำลังอยู่ในน้ำเขาก็เลยเรียกผมเลยว่าพี่ยานะเอาไปที่โน่นที่ติดกับรั้วเพราะว่ามันมีหลุมผมก็เพิ่งโดน and he was completely wet เขาเปียกหมดเลยคือมันมีหลุมในบนถนนที่บางทีเขาเดินแล้วก็ตกแล้วก็เขากลัวว่าผมจะโดนก็เลยผมก็ออกมาผมก็เลยบอกว่า thank you very thank you
0: น่ารักมากเลยอ่ะเป็นห่วงนะต้องเป็นห่วงกันนะ
1: yeah it was good it was nice to see but anyway yeah it's... hopefully I will never see that again I don't want that to happen again
0: ใช่เราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่เราก็ประทับใจในน้ำใจปุ๊กก็ยังประทับใจนะพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาถือล่มมาถือกระเป๋าเงินมาแล้วเนี่ยพอเขาเห็นแฟนปุ๊กกับลูกปุ๊กเข็นรถอยู่ค่ะเขาก็มานะเขาก็มาช่วยเข็นเป็นผู้หญิงด้วยนะคุณแอนดู
1: อ้าวว้าว
0: ไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงมาช่วยเข็นแล้วก็มีน้องผู้ชายสองคนอ่ะเขายืนอยู่หน้าบ้านเขาอ่ะเขาก็เดินออกมาช่วยแฟนปุ๊กกับลูกปุ๊กเข็นอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นคุณลุงแก่ๆก็ลงมาช่วยเข็นอ่ะคือโอ้โหเห็นแล้วเราแบบฟีลกู๊ดเนี่ยเดี๋ยวน้ำรถเนี่ยปุ๊กจะเอาของไปให้เขาพอปุ๊กรู้แล้วว่าน้องผู้ชายคนนั้นอ่ะอยู่บ้านไหนส่วนพี่ผู้หญิงที่มาช่วยเข็นเนี่ยเราก็ให้ของขวัญเข้าไปเล็กๆน้อยๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าแต่เขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเรานะบอกว่าที่เขามาช่วยเขาก็เห็นก็ช่วยโว้ยอะไรเงี้ยเด็กเข็นรถอะไรเงี้ยนะสองคนเข็นรถคันใหญ่อะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีเดี๋ยวให้
1: yeah.
0: รถแล้วค่อยกลับไปเยี่ยมเขา
1: I think a crisis like that brings out good the best in people a lot and the worst but the best too you know for a lot of people they're just helping out and Thai people are really good at that
0: Yes, sir.
1: They're really good at helping out like that. So what different types of crises do we have? So we have a flood, we have fire, we have earthquake, yeah. we have like pandemic, got earthquake, flood,
0: clone.
1: Oh, drought.
0: What is drought?
1: Yes.
0: Yeah.
1: Okay, drought. These are what we call crises or even disaster. Disaster ก็คือ hayana. แต่ wikrit ก็คือ crisis. C-R-I-S-I-S. Good words to know at the moment. Flood ในภาษาอังกฤษมีสองคำที่เราใช้สำหรับน้ำท่วมอันนั้นก็คือ flood กับ deluge. D-U-L-U-G-E. อ๋อผมไม่อะไรจะสำหรับใครที่เป็นเนิร์ด grammar อันเรื่องนี้น่าสนใจ
0: อะไรคะ
1: คำว่า water ก็คือคำนับไม่ได้นะเป็นคำนามนับไม่ได้นะ water ไม่สามารถที่จะเติม s ได
0: ้ right
1: แต่ถ้าเราพูดถึงน้ำในflood นะน้ำท่วมเราเรียกว่า flood waterแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเติม s ตอนท้ายนี่ภาษาอังกฤษบ้าๆบอๆเนาะ flood waters
0: อะไรมาเติม s ได้อ่ะ
1: yes the flood waters are rising the flood waters are decreasing the flood waters are going up the flood waters are going down like that
0: flood waters เติม s ได้นะคุณผู้ฟังอันนี้เติ
1: ม s ได้
0: นะคะอันนี้คือทั่วโลกเลยใช่ไหมครับมาตรฐานภาษาอังกฤษเติม s ได้
1: หมายถึงเฉพาะประเทศไทยนะครับ
0: ไม่ก็คิดว่าบางทีมันก็บ้าๆบอๆนะ แต่ว่าคุณผู้ฟังครับปุ๊กก็เห็นใจนะตอนนี้น้ำท่วมกรุงเทพผ่านไปภาคใต้ก็ต้องเตรียมตั้งรับนะคุณนันดูเพราะคุณนันดูนึกออกไหมเวลาม
1: ัน
0: ไปเงี้ย
1: ใช่ๆๆจนถึงภาคใต้มันจะเป็นยังไงตลอด
0: ใช่เราก็เตรียม
1: อันนี้ช่วงนี้เราเรียกว่าปลายฝนใช่มั้ย
0: ปลายฝนต้นหนาว
1: So this is the end of the rainy season.
0: Yep. The end of rainy season and start and begin of the cold. Is it right? Hello, hello.
1: Oh, I'm back. Okay, I'm back.
0: Yeah, yeah, yeah. ปุ๊กบอกเลยว่าในวิกฤตก็มีโอกาสนะคุณอันดู
1: Yes, absolutely. There's always opportunity in crises.
0: ค่ะ
1: I don't know what it is with this one, but in the floods, but yes, there's always an opportunity there for somebody if you want to do something.
0: เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในสถานการณ์น้ำท่วมขนาดนี้หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปน้ำลดแล้วเนี่ยพบว่าหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบนะฮะเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับประชาชนเช่นรถพังน้ำท่วมช่วยเขายังไงใช่ไหมฮะรถที่ติดไฟแนนซ์ไว้ไม่มีเงินส่งไฟแนนซ์ทำไงรถใช้ไม่ได้
1: And also, you must remember that every cloud has a silver lining. ความหมายก็คือเมฆทุกก้อนที่ดำก็มีขอบสีน้ำเงินความหมายก็คือในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ยังไงก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเช่น in my house in Rayong,
0: yep.
1: the trees and the flowers are โอ้โหโตเร็วมากเลย
0: เพราะว่าน้ำท่วมฝนตกน้ำดีใช่ไหมฮะคุณรู้ฟังคุณแอนดู
1: อย่าไปดูอีกสัก4เดือนข้างหน้านะมันจะแห้งหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังฟื้นกำลังสวยงามเขียว
0: เป็นธรรมดา
1: It's green everything is green at my house
0: ดีใจด้วย
1: The only problem is I cannot go there because
0: flood
1: because Pattaya and Rayong are flooding
0: yes
1: yeah they're flooding
0: โอ้โหคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะต่างจังหวัดก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันฉะนั้นเป็นกำลังใจ
1: Yes
0: ทุกคนเป็นกำลังใจภาษาอังกฤษใช้คำว่าไงครับคุณแอนดู
1: We are behind you เราอยู่ด้านหลังภาษาอังกฤษจะพูดว่าเรา we're behind you and we send you our thoughts
0: We are behind you
1: and we send you our thoughts and our prayers like that
0: and we are send you our thoughts and
1: prayer yes
0: แปลว่าอธิษฐานว่าอย่างนั้นน่ะนะฮะ
1: ได้แล้วส่งเราจะใช่อธิษฐานให้คุณด้วย
0: ใช่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณแอนดูค่ะพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: โอเค so we see you on Wednesday
0: ใช่ Wednesday ตอนบ่ายนะ Wednesday บ่าย
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมทำมัฟฟินเช้าวันพุธ
0: ได้
1: มันเป็นยังไงบ้างที่กินที่ผมทำแล้วอาทิตย์ที่แล้วใช้ได้ไหมกินได้ไหม
0: ใช้ได้อร่อยเครื่องเยอะมากเนื้อแน่นมากเว็บแล้วก็อร่อยแต่ปุ๊กลืมเอามากินกับเนยอ่ะ
1: ต้องใส่เนยด้วยมันจะอร่อย
0: ลืมแมนดูบอกว่าให้ใส่เนยด้วยลืมอ่ะคราวหน้า
1: โอเคไรเดี๋ยวผมจะเอามาเราจะเอาเนยไปใส่
0: เหรอดีงั้นเดี๋ยวปุ๊กจะเตรียมกาแฟไว้ให้นะ
1: โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเรา
1: ดูแลสุขภาพนะทุกคนดูแลสุขภาพนะ
0: เช่นกันดูแลตัวเองดีๆนะสวัสดีครับ
1: เจอกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รับฟังรายการ
3: OK English Family
2: ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Omar Channelคุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
9: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
10: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
9: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
10: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
9: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
10: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
9: ้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00
10: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
4: ความสำเร็จไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญบริษัท OK Mask บริการดูแลงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล PR เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสู่สังคมทั้งออนไลน์ออฟไลน์ครอบคลุมทุกสื่อรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของแต่ละหน่วยงานธุรกิจเพราะเป้าหมายของคุณคืองานสำคัญของเราต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการนึกถึงเราบริษัท OK Mask จำกัด02-618-7781-4
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
12: ่อ FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังลานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริยราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณสถานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่า ขณะนี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยบาทหลวงอาวุโสชั้นสูงโอเล็กเซราพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในบริเวณอารามอัสสัมชัญหรืออารามออร์โธดอกซ์แม่พระบรรทมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลอง2แสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
6: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25ถึง28สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
7: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่า บริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านระบบ Thai Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID ระบุข้อมูลบ้านและอัพโหลดรูปภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
8: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินใหม่กันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินใหม่ภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
7: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทธพมมารายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนจีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุส อัยการประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านี้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและกระทำการทุจริตเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายโฮเซหลุยกันเบสโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่าทางการโบลิเวียได้ร้องขอหลักฐานจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การจับกุมตัวนายมาเรกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้านสำนักงานอัยการสูงสุดโบลิเวียออกแถลงการประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอัยการสูงสุดพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการลักพาตัวนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวมิติของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาวะอารมณ์และหากนำ AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายนิวซัมย้ำว่า AI ควรช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวนายนิวซัมยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำพุ่มเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่ายรำด้วยความแข็งแรงและสง่างามเก็บไป 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของเกาหลีใต้ 9.3800 คะแนนและเหรียญทองแดงฟิลิปปินส์ 9.0900 คะแนนส่วนประเภทเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอรานวสุทำคะแนนได้ 9.040 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ทำได้ 9.3100 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ทำได้ 9.1300 คะแนนต่อที่การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้ไปครองนับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจีนและเหรียญเงินนักกีฬาจากไชนีสไทเปด้านการแข่งขันยูยิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิตสูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีเอาชนะเฟืองทิฮัวจากเวียดนามด้วยคะแนน6-4คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการตบเอาชนะโปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวะโตพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเชลิฟยูนุสซาซัมบากับอาเมดทิจานจันโก้จากกาตาร์ดีกรีแชมป์เอเชียนเกม2สมัยซ้อนและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020 0-2เซต 21-13 และ 12-21 หล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับโคตะคุโรซาวะกับไทโตะมิซูมาชิคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมนี้เวลา 10:00 นวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้จีน0-3เซต23-25 23-25และ19-25หยุดเส้นทางที่รอบนี้เทนนิสชายเดี่ยวรอบ8ทีมสุดท้ายกสิทธิ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยมือวางอันดับ12ของรายการแพ้โคแมนหว่องมือวางอันดับ1ของรายการจากฮ่องกง0-2เซต 3-6และ0-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีน152เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น53เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองศึกวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมารอบชิงชนะเลิศนักตบสาว PEA นำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรำสศิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและอัชราพรคงยศทำผลงานสมราคาผู้เล่นทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026เอาชนะนครนนท์3เซตรวด25-23 25-16 และ25-16 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12ส่วนอันดับ3เป็นของฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0 เซต 25-22 25-23 และ25-19ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
13: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
14: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz
1: สวัสดีครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับรายการที่จะนำสถานการณ์โลกและเรื่องการต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟังนะครับอัปเดตกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มโดยประมาณเช่นนี้วรรณชัยจิตทิวงศ์วันนี้รายงานตัวครับวันนี้พาไปทำความรู้จักกับ Lost Decades หรือว่าทศวรรษที่สูญหายของญี่ปุ่นนะครับ3 ทศวรรษที่เศรษฐกิจซบเซาผู้คนไม่ออกมาใช้จ่ายเป็น3 ทศวรรษแห่งความสูญเสียซึ่งความสามารถทางการแข่งขันอย่างรุนแรงวันนี้ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นประเทศชั้นนำระดับท็อปทรีอีกต่อไปแล้วนะครับในแง่ของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็การเติบโตของเศรษฐกิจและความมั่งคั่งมีหลายประเทศที่แซงหน้าเข้าไปแล้วแต่ญี่ปุ่นก็ยังคงมีศักยภาพและโดดเด่นอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิศวกรรมเรื่องของการบริหารจัดการและก็ที่สำคัญเรื่องของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันนี้จะมาดูกันว่าอะไรทำให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถหลุดจากกับดัก Lost Decades ได้หลังจากพยายามกันมาอย่างจริงจังถึง3 ทศวรรษเมื่อเดือนที่ผ่านมา BOJ หรือว่าธนาคารกลางแห่งชาติญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ17 ปีความหมายก็คือว่าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรับมือกับราคาที่ดีดตัวสูงขึ้นมาเพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มจะส่งผลขึ้นมาแล้วผู้คนเริ่มกล้าที่จะใช้จ่ายเงินแต่ที่สำคัญกว่าอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ระดับราคาที่ดีขึ้นมานั้นสิ่งที่น่าพอใจที่สุดจะบอกได้ว่าเป็นเรื่องที่ญี่ปุ่นเขาค้นพบต้นเหตุของปัญหาและก็แนวทางวิธีแก้ไขปัญหานั้นก็คือเป็นอริยสัจ4ในเวอร์ชันของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ที่ต้นตอของปัญหาจริงๆของการเสื่อมถอยของความสามารถทางการแข่งขันในญี่ปุ่นก็คือส่วนของซัพพลายไซด์หรือด้านของผู้ผลิตด้านของบริษัทด้านของนวัตกรรมด้านของแรงงานส่วนดีมาน

ะครับนั่นคือสภาพของสมุทรไทยที่อธิบายถึงทุกที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญแล้วก็กำลังปูทางนะครับหรือว่ามีมรรคควิธีที่จะนำไปสู่การนิโรธหรือว่าการพ้นจากความยากลำบากและความทุกข์ของการต้องเผชิญกับเศรษฐกิจซบเซาถึง3ทศวรรษนี้แล้วซัพพลายไซด์การรีฟอร์มหรือว่าการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างนี่คือสิ่งที่เขาค้นพบแล้วก็วิธีการที่เขาสามารถที่จะวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนว่าจะทำอย่างไรให้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่ารีฟอร์มกันอย่างมีนัยสำคัญนั้นญี่ปุ่นเดินหน้าเต็มที่แล้วและนั่นก็คือสัญญาณทางบวกที่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากกว่าการที่มีอัตราเงินเฟ้อดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะนี่คือเรื่องระยะยาวเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าการกระเตื้องขึ้นมาของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นมันเกิดจากภาคของการผลิตเกิดจากภาคของบริษัทเกิดจากผู้คนเกิดจากประชาชนแล้วก็ปัจจัยการผลิตและวันนี้ครับรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็ทุกภาคส่วนจริงๆก็มองเห็นส่วนนี้แล้วก็กำลังเดินหน้าฟื้นฟูเลกาซีหรือว่าตำนานของ Japanese Miracle เศรษฐกิจที่กำลังเจริญรุ่งหน้าและทะยานไกลถึงขั้นที่เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาได้เลยในยุค30กว่าปีถึง40ปีที่แล้ววันนี้จะมาย้อนกลับไปดูแล้วครับ Lost Decades 3ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นถึง30ปีไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ให้สำเร็จลงง่ายๆแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีสัญญาณด้านบวกอะไรเป็นปัจจัยนำไปสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี1980กว่าในช่วงปลายๆนั่นแหละครับใกล้ปี1990ญี่ปุ่นนั้นเติบโตเร็วมากอัตราการเติบโตนั้นมีสูงถึงขั้นที่ฟอร์มหรือว่าสร้างฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สุดท้ายก็แตกสลายลงไปในปี1991แล้วก็ทันทีที่บับเบิลเบิร์สหรือว่าการแตกสลายของฟองสบู่เกิดขึ้นนั้นภาคเศรษฐกิจของญี่ปุ่นภาคจริงก็คือภาคการผลิตภาคประชาชนที่ต้องใช้จ่ายบริโภคภาคการลงทุนจากบริษัทเอกชนซบเซาลงมาเป็นลำดับรัฐบาลอยู่ไม่ได้ครับต้องใช้เครื่องมือที่รุนแรงมากคือใช้ยาแรงจริงๆในการกระตุ้นกำลังซื้อหรือว่ากระตุ้นภาคของดีมานด์สองทางด้วยกันก็คือการใช้จ่ายจากภาครัฐสร้างถนนหนทางสร้างทางด่วนสร้างสะพานบางครั้งนี่สะพานนี่มีเยอะเกินไปนะครับเคจิอาจารย์หลายท่านในญี่ปุ่นก็บอกว่าสะพานที่มีมากมายในญี่ปุ่นเชื่อมโยงระหว่างเกาะชิโกกุมายังฮอนชูนี่ก็มีถึง4สะพานมันเกิดขึ้นเพราะว่ายุคนั้นแหละครับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากการใช้จ่ายภาครัฐการลดดอกเบี้ยนี่คือเครื่องมือตัวที่2เพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนั้นยืมเงินด้วยต้นทุนที่ถูกนะครับลดลงไปจนเกือบจะ 0% ตลอดยุคปี90นะครับทำทั้งคู่เลยเครื่องมือเหล่านี้เขาใช้คำว่า aggressive economic policy กระตุ้นกันอย่างรุนแรงเลยทีเดียวหวังว่าจะให้เป็นไม้ตายฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับคืนมาดังเดิมกระเตื้องขึ้นมาสักเล็กน้อยเท่านั้นแหละครับไม่ได้ดีเด่นอะไรขึ้นมามากเพราะว่าในปี1997นั้นกลับต้องประสบปัญหาเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะครับจาก Banking Crisis หรือว่าวิกฤตธนาคารนะครับธนาคารในญี่ปุ่นนี้มีบทบาทอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมายาวนานนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการในภาคเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างแท้จริงเลยบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายก็ต้องมาพึ่งพาธนาคารธนาคารก็มีสิทธิ์มีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือเข้าไปจำกัดทรัพยากรตลอดจนให้คำแนะนำด้วยซ้ำนะครับนี่คือระบบของญี่ปุ่นที่เป็นมาตั้งแต่หลังสงครามนู่นเลยเพราะฉะนั้นสถานะของธนาคารญี่ปุ่นนั้นยิ่งใหญ่มากการที่ธนาคารหนึ่งจะล้มได้นี่เป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินเพราะว่าทุกฝ่ายจะต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะรัฐบาลจะไม่ให้ธนาคารล้มได้เป็นอันขาดทันทีที่ธนาคารล้มจะมีภาคธุรกิจมากมายที่จะเป็นโดมิโนล้มต่อกันมานะครับปี97ฮอกไกโดทากุชกุธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแหละครับล้มนะครับก็เป็นบิ๊กช็อคหรือว่าเป็นความน่าตื่นตระหนกที่ไม่เคยเกิดขึ้นในญี่ปุ่นทันทีที่ธนาคารล้มนะครับปัญหาก็เลยเกิดขึ้นตามมานะครับเพราะว่ารัฐบาลเองก็ต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือเบลเอาท์ทันทีเป็นการใหญ่แหละครับปัญหาก็คือธนาคารญี่ปุ่นเนี่ยนะครับดีเกินไปคือว่าใจดีมากนะครับกับลูกหนี้ไม่กล้าที่จะตัดบัญชีให้ลูกหนี้ที่เป็นผู้ที่ล้มละลายเหล่านั้นจากสภาพเศรษฐกิจที่เสื่อมถอยเนี่ยนะครับต้องล้มละลายลงไปญี่ปุ่นทนไม่ได้กับการล้มละลายของภาคธุรกิจเป็นเรื่องที่เสียหน้ามากๆเพราะฉะนั้นครับธนาคารจะทำทุกทางในการทำให้ธุรกิจทั้งหลายยังคงยืนหยัดอยู่ได้ยกหนี้ให้ก็แล้วนะครับยุติการชำระหนี้ชั่วคราวก็มี

0: บ้างนี่แหละครับทำให้ธนาคารต้องเจ็บตัวเองธุรกิจอยู่ต่อได้แต่ธนาคารสุดท้ายแล้วรับมือไม่ไหวก็ต้องล้มลงไปเลยเป็นที่มาของฮอกไกโดทาคุโชกุที่ต้องล้มลงไปในปี97แล้วก็สร้างความตื่นตระหนกในภาคการเงินในญี่ปุ่นในปีนั้นนะครับรัฐบาลเข้ามาช่วยปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาลเข้ามาเป็นเจ้าของด้วยตัวเองเพื่อจะแก้ปัญหา Banking Crisis ซึ่งเป็นปัญหาที่สืบเนื่องตามมาหลังจากฟองสบู่แตกในปี97นะครับปี98ก็เลยเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นมาเหมือนกันหลังจากที่ธนาคารล่มลงไปก็คือ deflation หรือว่าความซบเซาของระดับราคาผู้คนไม่กล้าใช้จ่ายเงินนะครับราคาสินค้าตกฮวบลงมาแล้วครับและสุดท้าย deflation นั้นก็มีมายาวนานหลายทศวรรษหลังจากนั้นมาเป็น deflation หรือว่าเงินฝืดที่แก้ไขไม่ได้เสียทีด้วยมาตรการทางการเงินและการคลังญี่ปุ่นพยายามอย่างยิ่งนะครับในการพิมพ์เงินออกมาเพื่อที่จะทำให้ดอกเบี้ยลดลงมาอย่างต่ำถึงใกล้ศูนย์นะครับแต่ราคาก็ยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นมามากเป็นเรื่องที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกในขณะนั้นฉงนสนเท่กันมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ไม่ได้ผลในญี่ปุ่นในปี1998ตลอดมาจนถึงปี2010ต้นๆ นะครับญี่ปุ่นนั้นเผชิญกับสภาพที่ไม่สามารถใช้นโยบายอะไรทั้งสิ้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกต่อไปแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ทำงานเป็นความลี้ลับของปรากฏการณ์นี้แหละครับนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับพอล ครุกแมนสามารถค้นพบต้นเหตุของสิ่งที่ไม่ทำงานในส่วนนี้พอล ครุกแมนท่านนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากได้รับรางวัลโนเบลมาก่อนวิจัยวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของการที่เศรษฐกิจไม่กระเตื้องทั้งที่ใช้เครื่องมือทางนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างถาโถมรุนแรงขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าเกิดอาการเซนติเมนต์หรือว่าทางจิตวิทยาของผู้คนที่ไม่กล้าใช้จ่ายเงินแม้ว่าเงินทองจะท่วมท้นในระบบเศรษฐกิจก็ตามทำให้เกิดกับดักทางสภาพคล่องหรือว่า liquidity trap นี่คืออีกหนึ่งคำในพจนานุกรมทางเศรษฐกิจในยุคนั้นที่เกิดขึ้นก็คือสามารถที่อธิบายได้เลยว่าเกิดขึ้นในญี่ปุ่น liquidity trap ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่นี่ครับปี1930ก็คือในยุคเศรษฐกิจแบบ Great Recession ที่เกิดขึ้นในอเมริกานั้นเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับทั้งนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรคนก็ไม่กล้าใช้จ่ายเงินพิมพ์เงินแค่ไหนก็ไม่ช่วยให้คนอยากใช้จ่ายสิ่งนี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับในช่วงต้นปี2000เงินที่รัฐบาลกระจายเข้าไปให้กับสถาบันการเงินปรากฏว่าถูกกักถูกเก็บเอาไว้ไม่ได้ถูกกระจายออกไปให้กับผู้คนและภาคธุรกิจเพราะว่าผู้คนและภาคธุรกิจเองก็รู้สึกไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นไม่กล้าที่จะใช้จ่ายลงทุนขึ้นมาแล้วครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาโดยตรงเลยที่คนญี่ปุ่นไม่เชื่อมั่นระบบเศรษฐกิจอีกต่อไปแล้วไม่กล้าที่จะใช้จ่ายต่างคนต่างก็กักรออีกฝ่ายเคลื่อนที่ก่อนต่างคนต่างรอสัญญาณรอไปรอมาผ่านมาแล้ว5ปี10ปี15ปี liquidity trap ก็ยังคงอยู่นะครับธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นหรือว่า Bank of Japan ก็เลยมีนวัตกรรมทางนโยบายเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือ forward guidanceเป็นของแปลกในยุคนั้นจริงๆที่นักเศรษฐศาสตร์ก็ตะลึงกันไปหมดทั่วโลกเลย Forward Guidance นี่คือสัญญาบางอย่างที่ทางธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นเขาให้ไว้กับตลาดว่าเอาล่ะเราจะรักษาระดับดอกเบี้ย 0% เรื่อยไปเช่นนี้จนกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะทำให้ภาคธุรกิจและก็ตลาดนั้นเข้าใจว่าจะไม่มีการเซอร์ไพรส์หรือว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายอะไรทั้งสิ้นให้ตื่นตระหนกเล่นๆเพราะฉะนั้นสัญญาที่ชื่อว่า forward guidance ที่ระบุว่าเอาละเราจะรักษาระดับดอกเบี้ยเช่นนี้เรื่อยไปถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็จะไม่ปรับขึ้นเด็ดขาดเป็นสัญญาที่ทำให้ตลาดแน่ใจได้ว่านโยบายจะยังคงเสถียรเช่นนี้ต่อไประดับดอกเบี้ยก็เลยคงอยู่ที่ใกล้ศูนย์อยู่อย่างต่อเนื่องผู้คนก็มีความรู้สึกมั่นใจขึ้นมาละมีความรู้สึกว่าโอเคคงไม่มีเรื่องช็อกอะไรเกิดขึ้นนี่คือ forward guidanceเวิร์กนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ทำมาในที่นี้ทางตลาดเองก็ขานรับได้อย่างดีควบคู่กันไปกับอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในครั้งนั้นก็คือ quantitative easing หรือว่าการระดมเงินทุนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งมโหฬารของรัฐบาลโดยให้เงินกับสถาบันการเงินเพื่อที่จะปล่อยกู้ในจำนวนที่มากแล้วก็ทำให้ดอกเบี้ยอยู่ใกล้ศูนย์ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับญี่ปุ่นนี่คือต้นตำรับของ quantitative easing เลยแหละครับไม่ใช่อเมริกาในยุควิกฤตปี2008ต้นตำรับเกิดขึ้นที่นี่นวัตกรรมทางนโยบายการเงินเกิดขึ้นที่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นการทดลองก็ไม่เสียเปล่าแล้วครับเพื่อที่จะแก้ปัญหา liquidity trap ญี่ปุ่นก็ใช้2นวัตกรรมทางนโยบายคือ forward guidance ให้สัญญาประชาคมว่าจะรักษาระดับดอกเบี้ย 0% ต่อไปขณะเดียวกันก็ใช้เครื่องมือตัวที่2ก็คือ quantitative easing ปี2006สถานการณ์ดีขึ้น ราคาสินค้ากระเตื้องขึ้นภาคธุรกิจหายใจหายคอได้บ้างนะครับความสามารถทางการแข่งขันก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับนะครับทำให้กลายเป็นโมเดลทางนโยบายเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องหันมาศึกษาและให้ความสนใจจริงๆในยุคนั้นประจวบเหมาะจริงๆกับสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเป็นวิกฤตเกิดจากภาคอสังหาริมทรัพย์ซัพพลายแล้วก็ทำให้แบงก์ต่างๆนั้นก็ล้มระเนระนาดลงไปแบงก์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในภาคการเงินในปี2008นะครับที่อเมริกาทุกอย่างดูละไม้คล้ายคลึงกับปี90ของญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเขารู้สึกว่าโอเคปัญหาดูเหมือนจะลอกเรียนญี่ปุ่นมาแทบทั้งดุ้นเลยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของการแตกของฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เกิดแบงกิ้งไครซิสเกิดขึ้นนะครับแบงก์ล้มไปตามๆกันและการกระตุ้นด้วยมาตรการการเงินก็กลับนำมาซึ่ง liquidity trap ไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ทำให้ประชาชนอยากจะใช้จ่ายมากขึ้นนี่คืออาการที่เกิดขึ้นตรงกันเป๊ะเลยกับสถานการณ์ของญี่ปุ่นในยุคต้น90ดังนั้นสหรัฐนะครับในปีนั้นก็เลยนำเอ็กซ์เพิร์ทหรือว่าผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นโดยเฉพาะในภาควิชาการนะครับเข้ามาให้คำปรึกษานะครับเพื่อที่จะลอกเรียนวิธีการของญี่ปุ่นที่ทำมาเพื่อที่จะแก้ปัญหา liquidity trap แล้วก็ banking crisis ตรงนี้สุดท้ายแล้วนวัตกรรม QE ก็ถูกนำมาใช้ที่อเมริกาแหละครับหลังจากที่ใช้ที่ญี่ปุ่นจนเห็นผลมาแล้วนะครับมีการ bail out หรือว่าให้เงินกับภาคการเงินในจำนวนมหาศาลมีการลดดอกเบี้ยจนใกล้ระดับ 0% เหมือนกันเลยครับที่อเมริกาดอกเบี้ยต่ำมากในยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปีนั้นมีการทำสัญญาประชาคม Forward Guidance เกิดขึ้นนะครับเป็นนวัตกรรมที่อเมริกาเรียนรู้จากญี่ปุ่นสิ่งนี้น่าสนใจมากล่ะครับบางคนถึงขั้นบอกว่าถ้าไม่มีประสบการณ์ Lost Decades ของญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอาจจะแย่ยิ่งกว่านี้เพราะญี่ปุ่นผ่านวิกฤตตรงนี้มาก่อนทำให้อเมริกามองเห็นเป็นโมเดลแล้วก็สามารถเรียนรู้นำเครื่องมือต่างๆที่ญี่ปุ่นเคยใช้จนประสบผลสำเร็จมาใช้งานจนได้นะครับและอเมริกาก็ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนั้นมาได้อย่างสง่าผ่าเผยนะครับนี่คือภาพรวมแล้วครับ Lost Decades ของญี่ปุ่น3ทศวรรษที่ผ่านมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่าไม่ได้ดับไปโดยธรรมชาติเกิดจากความพยายามในเชิงนวัตกรรมทางนโยบายที่ภาครัฐภาคธนาคารของญี่ปุ่นภาคธุรกิจและประชาชนร่วมมือร่วมใจกันนำเสนอไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยระดับใกล้ศูนย์จนถึงติดลบเนี่ยนะครับดอกเบี้ยติดลบก็มีหนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่พิเศษแปลกใหม่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับ200กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วในทุกวันนี้ของญี่ปุ่น Quantitative Easing ตลอดจน Forward Guidanceเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปสู่ภาคของดีมานด์หรือว่าการกระตุ้นผู้บริโภคและภาคธุรกิจให้กล้าที่จะใช้จ่ายและลงทุนแต่ปัญหาจริงๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่ซัพพลายไซด์หรือว่าภาคของผู้ที่ผลิตนะครับเกจิอาจารย์หลายท่านก็เลยบอกว่าภาคดีมานด์ได้รับการแก้ไขไปแล้วจากนโยบายเหล่านี้แต่ภาคซัพพลายต้องมีการแก้ไขอย่างด่วนเหมือนกันเพราะว่าซัพพลายนี่คือเป็นเรื่องของหัวใจด้านการแข่งขันของญี่ปุ่นมาโดยตลอดมันคืออะไรครับซัพพลายไซด์ของญี่ปุ่นปี2013อดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับอย่างอาเบะชินโซก็เลยมีนวัตกรรมทางนโยบายขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งก็คืออาเบโนมิกส์3ศรนะครับ3ลูกศรในเชิงนโยบายลูกศร2ดอกแรกก็คือนโยบายการเงินและการคลังตรงนี้กระตุ้นดีมานด์ยังคงทำต่อเนื่องเรื่อยไปแต่ตัวสุดท้ายนี่แหละออกแบบมาเพื่อที่จะมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาซัพพลายไซด์โดยเฉพาะก็คือการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างในภาคการผลิตบริษัทต่างๆก็ควรจะต้องมีระบบที่สามารถที่จะจ้างงานหรือว่าคัดคนออกอย่างยืดหยุ่นยิ่งขึ้นมีการไหลเวียนระหว่างพนักงานบริษัทมีการนำพนักงานสุภาพสตรีเข้ามามากมายนะครับมีการนำเข้าพนักงานจากต่างประเทศหรือว่าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นเพื่อที่จะทำให้เกิดไดนามิกหรือว่ากลไกที่มันเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อจะแก้ปัญหาความหนืดตัวความชะลอตัวความน่าเบื่อของภาคซัพพลายญี่ปุ่นขอไปครับที่พูดว่าน่าเบื่ออาจจะฟังดูเวอร์เกินไปต้องใช้คำนี้ว่าเป็นระบบที่ยึดกับธรรมเนียมแบบแผนที่สืบทอดมาเป็นร้อยปีไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสักทีแล้วก็เป็นระบบที่นำโดยผู้ชายเป็นใหญ่นำโดยภาคอาวุโสหรือว่าซีเนียริตี้เป็นใหญ่นะครับไม่เปิดโอกาสให้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นไม่เปิดโอกาสให้คนที่กล้าคิดกล้าเสี่ยงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือว่ายกระดับการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งนำมาสู่สอนลูกที่3ของนโยบายอาเบโนมิกส์ปฏิรูปเชิงโครงสร้างให้บริษัทนั้นมีความยืดหยุ่นมีความทันสมัยกล้าคิดกล้าที่จะจ้างงานพนักงานที่มีสีสันมีความคิดสร้างสรรค์มีศักยภาพมีผลงานที่ดีถึงแม้จะไม่มีความอาวุโสก็ตามทีแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อแก้ปัญหาประชากรที่ลดลงมาอัตราการเกิดน้อยลงแรงงานขาดแคลนมากผลิตภาพของภาคการผลิตในหลายอุตสาหกรรมก็ลดลงไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรภาคคอนสตรัคชั่นภาคของ SME เหล่านี้แหละครับศักยภาพในการผลิตตกต่ำลงมาอย่างมากอย่างต่อเนื่องคือ1คนเนี่ยสามารถผลิตของได้น้อยลงและจำนวนคนก็น้อยลงมากขึ้นทุกทีเนี่ยมันก็ยิ่งซ้ำเติมปัญหาคนก็เลยถูกกดดันให้ต้องมีศักยภาพในการผลิตของให้มากยิ่งกว่าเดิมในจำนวนของคนหรือว่าปัจจัยการผลิตด้านแรงงานที่น้อยลงมาทุกปีทุกปีเนี่ยนะครับในตลาดแรงงานญี่ปุ่นเองก็ยึดมั่นเหลือเกินกับระบบซีเนียร์ยึดมั่นกับระบบการโปรโมทหรือว่าการเลื่อนขั้นที่ไม่ได้อิงต่อความสามารถแต่ว่าอิงต่อความอาวุโสจนบางครั้งเนี่ยเลื่อนขั้นไปเลื่อนขั้นมาตำแหน่งมันเกินมันเฟ้อไม่สามารถที่จะหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับคนอาวุโสเหล่านั้นที่เกษียณลงไปแล้วหรือว่าพ้นไปจากงานที่มีมูลค่าที่สูงหรือว่าต้องใช้ศักยภาพความสามารถมากๆแล้วนะครับพนักงานอาวุโสจำนวนมากที่บริษัทไม่อยากจะปลดออกไม่อยากจะย้ายออกเนื่องมาจากธรรมเนียมของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ถูกวางไปสู่ตำแหน่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นตำแหน่งที่อาจจะนั่งริมหน้าต่างดูคนอื่นทำงานไปเรื่อยจนมีศัพท์คำว่ามาโดกิวะโดกุก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่บรรดาซีเนียร์ทั้งหลายที่ไม่เกษียณออกไปเนื่องจากบริษัทต้องการจะรักษาตำแหน่งงานไว้ให้อย่างต่อเนื่องเรื่อยไปเนี่ยนะครับไม่มีอะไรจะทำไม่มีตำแหน่งที่จะเข้าไปมีส่วนอย่างมีนัยสำคัญเสร็จสิ้นภารกิจชีวิตแล้วนะครับเคยทำงานเพื่อบริษัทมาโดยตลอดแต่ว่าวันนี้บริษัทก็ยังคงจ้างไว้ไม่อยากลาออกไปไหนหรือบริษัทไม่อยากที่จะคัดออกเนี่ยนะครับก็นั่งอยู่ริมหน้าต่างเช่นนั้นแหละครับมองคนอื่นทำงานไปนี่แหละครับคือความเกินความเฟ้อของตำแหน่งงานแล้วก็เงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับกลุ่มพนักงานเหล่านี้แหละครับที่ไม่ได้สร้างผลิตภาพที่สมน้ำสมเนื้อกับตำแหน่งที่ตัวเองทำอยู่ในขณะนั้นมาโดกิวะโดกุก็เลยเป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายได้จริงๆว่าญี่ปุ่นนั้นมีตลาดแรงงานที่หนืดตัวไม่ยืดหยุ่นเอาเสียเลยคนมีความคิดสร้างสรรค์จากที่อื่นชาวต่างประเทศสุภาพสตรีหรือพนักงานจากบริษัทอื่นๆที่พร้อมที่จะเข้ามาทำงานแทนก็ไม่สามารถที่จะทำได้ผลประกอบการนวัตกรรมก็เลยตกต่ำลงไปอย่างต่อเนื่องนี่แหละครับคือปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆของญี่ปุ่นและวันนี้เขาค้นพบแล้วค้นพบสมุนไพรที่นำมาสู่ทุกในขณะนี้และจะนำมาสู่มรรควิธีหรือว่าทางไปสู่การพ้นจากปัญหาเหล่านี้ซึ่งจะไปสู่จุดที่เป็นนิโรธหรือว่าความพ้นจากปัญหาเหล่านี้อย่างเต็มตัวได้จริงๆหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ยังคงต้องใช้เวลาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรื่องของซัพพลายไซด์เป็นเรื่องใหญ่เรื่องของการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแหละครับนี่คือการดิ้นรนที่จะหลุดพ้นจากบ่วงของ liquidity trap แล้วก็ความซบเซาของระดับราคาความซบเซาของเศรษฐกิจที่เป็นมาอย่างยาวนานของญี่ปุ่นและวันนี้สัญญาณที่ดีก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับหลังจากขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ17ปีหลังจากดัชนี Nikkei ทำลายสถิติ 38,800 จุดเมื่อไม่นานมานี้ระดับราคาก็ทำท่าว่าจะสูงขึ้นขานรับกันมาเป็นทอดๆแล้วก็เริ่มที่จะมีภาพของการจ้างงานจากองค์กรต่างๆข้ามสายงานกันมาผู้ที่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นอายุ20จบใหม่อายุ30อายุ40พร้อมที่จะจ้างเริ่มใหม่ได้เสมอส่วนนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังนะครับวรรณชัยจิตวงศ์ต้องลาไปก่อนขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนือลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิ่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำกลองจังหวัดกาญจนบุรีหลังฝนตกหนักสะสมช่วงวันที่25ถึง30กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ไหลเข้าเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นขณะที่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมมีแนวโน้มปรับลดการระบายตามสถานการณ์ทั้งนี้กรมชลประทานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและกำชับหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนวางแผนล่วงหน้าพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและตอนล่างพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานสำคัญ4แห่งเร่งปร่องน้ำในระบบคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากสุพรรณบุรีและอ่างทองและควบคุมการรับการระบายน้ำผ่านโครงการคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดได้ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งเสริมแนวป้องกันพร้อมผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรบรรเทาผลกระทบประชาชนริมน้ำ
9: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกและเมืองอ่างทองโดยระบุว่าปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นใน 2-3 วันนี้ทางจังหวัดจึงเตรียมพร้อมรองรับที่ระดับ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประเมินสถานการณ์รายวันร่วมกับปริมาณฝนและน้ำจากภาคเหนือพร้อมกำชับเสริมแนวกั้นบริเวณพื้นที่ริมน้ำโดยเฉพาะจุดเปราะบางใต้สะพานป่าโมกทั้งบดอัดดินปักเสาเข็มวางถุงบิ๊กแบ็กและเสริมคันดิน นอกจากนี้ได้ประสานกรมชลประทานผ่านน้ำเข้าทุ่งเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตรวจสอบเอาผิดผู้เกี่ยวข้องยึดพฤติการและหลักฐานเป็นหลัก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐบาลกับการขับเคลื่อนสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนว่ากรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นสร้างความเสียหายประมาณ 2,400 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาแล้วประมาณ320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมโดยนายกรัฐมนตรีกำชับใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยึดพยานหลักฐานโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือความเชื่อมโยงกับบุคคลใดโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาปุริมประสบภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบง.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้รับมือราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงจากวิกฤตตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาระเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานต่อไปได้อย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการ Unseen Worldwide รายการวัฒนธรรมจากทั่วโลกค่ะวันนี้นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว3ทุ่มทาง FM 93.5 MHz ค่ะเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มเล่าประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเบียร์เป็นไวน์เหล้ากาแฟชาหรือว่าโคลาเครื่องดื่มเล่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงของเหลวทั้ง6ชนิดนี้นะคะมีส่วนในการรังสรรค์โลกใหม่ความกระหายน้ำเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับคนที่กำลังหิวโหยแต่ว่าหากว่าขาดอาหารคุณก็มีชีวิตรอดได้นานนับสัปดาห์นะคะแต่ถ้าขาดของเหลวมาดับความกระหายแล้วก็เราก็จะสามารถอยู่ได้เพียงแค่ 2-3 วันมีเพียงแต่การหายใจเท่านั้นที่สำคัญกว่าการหาของเหลวมาดับกระหายค่ะเมื่อนับหมื่นปีที่แล้วนะคะมนุษย์สมัยแรกยังท่องไปเป็นกลุ่มเล็กๆเนื่องจากว่าไม่รู้จักการเก็บน้ำพวกเขาจึงต้องแวะพักตามเขตใกล้แม่น้ำบ่อน้ำหรือว่าทะเลสาบเพื่อให้มั่นใจว่ายังมีแหล่งน้ำจืดให้ดื่มกันได้ต่อไปแหล่งน้ำจึงเป็นข้อจำกัดแล้วก็เป็นตัวชี้นำความก้าวหน้าของมนุษยชาติค่ะเครื่องดื่มก็ได้กำหนดโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมานับแต่นั้นนะคะในช่วงหมื่นปีที่แล้วนี่เองที่เครื่องดื่มอื่นๆได้เข้ามาท้าทายความสำคัญของน้ำเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากการจงใจทำขึ้นนอกจากจะเป็นทางเลือกสำหรับดับกระหายแทนน้ำที่มักจะปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคแล้วนะคะเครื่องดื่มใหม่ๆเหล่านี้ก็มีบทบาทที่แตกต่างกันไปบางก็ถูกใช้เป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาบางก็เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองเป็นแรงบันดาลใจในการสรรสร้างปรัชญาและงานศิลปะเครื่องดื่มบางอย่างนะคะทำหน้าที่เป่าประกาศอำนาจและสถานะผู้นำบางอย่างก็ช่วยควบคุมหรือว่าสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่ถูกกดขี่มีการใช้เครื่องดื่มเพื่อเฉลิมฉลองในวาระการกำเนิดเพื่อการระลึกถึงการตายจากและเชื่อมสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและเครื่องดื่มก็ยังมีบทบาทผูกมัดข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจช่วยรับสมองที่อ่อนล้าทั้งยังเป็นยากู้ชีวิตหรือเป็นยาพิษมรณะได้ค่ะตลอดสายทานประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะเครื่องดื่มต่างๆได้เข้ามามีบทบาทโดดเด่นตามแต่ละยุคสมัยสถานที่และวัฒนธรรมต่างๆนับจากหมู่บ้านยุคหินถึงห้องกินอาหารค่ำของชาวกรีกโบราณหรือร้านกาแฟในยุคแห่งความสว่างไสวทางปัญญาเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้รับความนิยมเมื่อมันสอดคล้องกับความต้องการหรือว่ากระแสทางประวัติศาสตร์อย่างเหมาะเจาะค่ะบางกรณีนะคะเครื่องดื่มเองก็ยังส่งอิทธิพลชี้นำประวัติศาสตร์ให้ก้าวไปสู่หนทางที่คาดไม่ถึงเมื่อนักโบราณคดีแบ่งยุคสมัยต่างๆตามวัตถุที่ใช้ออกเป็นยุคหินยุคสำริดยุคเหล็กและอื่นๆจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะที่เราจะลองแบ่งประวัติศาสตร์โลกออกเป็นช่วงๆตามยุคสมัยที่เครื่องดื่มแต่ละชนิดเล่นบทบาทเด่นจนสามารถลำดับพัฒนาการของประวัติศาสตร์โลกผ่านเครื่องดื่ม6ชนิดได้แก่เบียร์ไวน์เหล้ากาแฟชาและโคลาค่ะในจำนวนนี้เครื่องดื่ม3ชนิดมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมส่วนอีก3ชนิดมีคาเฟอีนทว่าทั้งหมดแล้วนะคะก็ล้วนแต่เป็นเครื่องดื่มที่โดดเด่นในยุคสมัยที่สำคัญนับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงสมัยปัจจุบันทั้งสิ้นค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเครื่องดื่มที่เล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆของเครื่องดื่มแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไวน์เหล้ากาแฟชาและโคลาช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะ

0: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของอันซีนเวอร์ไวคืนนี้พูดถึงเครื่องดื่มที่เป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ค่ะมาพูดถึงเครื่องดื่มในยุคแรกกันค่ะเหตุการณ์ที่นำมนุษย์ก้าวย่างมาสู่เส้นทางแห่งความสมัยใหม่ก็คือการเพาะปลูกเริ่มจากการเพาะปลูกธัญพืชที่ให้เมล็ดซึ่งเริ่มแรกเป็นครั้งแรกในตะวันออกกลางเมื่อราวหมื่นปีที่แล้วตามมาด้วยกำเนิดของเบียร์แบบง่ายๆและในอีก 5,000 ปีต่อมาค่ะอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ก็ปรากฏขึ้นในเขตเมโสโปเตเมียและอียิปต์สองวัฒนธรรมซึ่งพัฒนาคู่ขนานกันไปนี้มีรากฐานอยู่บนผลิตผลเมล็ดพืชส่วนเกินอันเป็นผลจากการทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นระบบผลผลิตส่วนเกินช่วยให้ประชากรจำนวนหยิบมือมีอาหารกินโดยไม่ต้องลงแรงทำงานในไร่นาและได้เข้าไปเป็นนักบวชนักบริหารอารักษ์และนายช่างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเบียร์ไม่เพียงบำรุงผู้พำนักอาศัยในเมืองแห่งแรกและผู้ประพันธ์เอกสารชิ้นแรกเท่านั้นนะคะแต่เมื่อธัญพืชคือพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจค่าจ้างและการปันส่วนก็ถูกจ่ายในรูปของขนมปังและเบียร์ค่ะสำหรับไวน์นะคะวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ที่พัฒนาขึ้นตามนครราชของชาวกรีกโบราณในช่วงสหัสวรรษแรกก่อนคริสตศักราชได้สร้างสมความก้าวหน้าด้านปรัชญารัฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และวรรณกรรมซึ่งก็ยังเป็นรากฐานทางความคิดของสังคมตะวันตกสมัยใหม่ไวน์นั้นเปรียบได้กับเส้นเลือดคอยหล่อเลี้ยงอารยธรรมในย่านเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็เป็นรากฐานของเครือข่ายการค้ามหึมาที่ช่วยแพร่ความคิดของชาวกรีกออกไปทั่วบริเวณกว้างในงานสังสรรค์อันเป็นทางการหรือซิมโพเซียนซึ่งผู้คนต่างก็ถกเถียงกันในหัวข้อทางรัฐศาสตร์กวีนิพนธ์และปรัชญาโดยผู้เข้าร่วมงานต่างดื่มไวน์เจือจางจากชามใบเดียวกันครั้นถึงสมัยโรมันนะคะไวน์ก็ยังแพร่หลายออกไปภาพโครงสร้างสังคมที่มีการจัดลำดับชั้นของชาวโรมันสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนผ่านลำดับขั้นและรูปแบบของไวน์สองศาสนาหลักของโลกเคยออกประกาศเกี่ยวกับการดื่มไวน์ที่มีเนื้อความตรงกันข้ามพิธีกรรมแบบคริสต์ของพวกยูคาริสต์มีไวน์เป็นศูนย์กลางแต่หลังจากจักรวรรดิโรมันล่มสลายและศาสนาอิสลามเจริญขึ้นไวน์ก็กลับกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายภายในดินแดนต้นกำเนิดของมันเองหลังจากกรุงโรมล่มสลายไปเมื่อราว 1,000 ปีกระแสความคิดตะวันตกก็ก้าวรุดหน้าไปอีกครั้งอันเป็นผลจากการกลับไปค้นพบความรู้สมัยกรีกและโรมันซึ่งส่วนมากก็ได้รับการพิทักษ์และพัฒนาขึ้นโดยปราศจากโลกอาหรับในสมัยดังกล่าวนักสำรวจชาวยุโรปที่ต้องการจะหลุดพ้นจากชาวอาหรับซึ่งผูกขาดการค้ากับโลกตะวันออกก็ตัดสินใจล่องเรือไปทางตะวันตกสู่ทวีปอเมริกาและทางตะวันออกสู่อินเดียและจีนจนเกิดเส้นทางการเดินเรือทางทะเลรอบโลกนั่นเองค่ะมาถึงเล่ากันบ้างนะคะชาติยุโรปต่างก็แข่งแย่งกันอ้างสิทธิเหนือดินแดนส่วนต่างๆในยุคแห่งการค้นพบเครื่องดื่มชนิดใหม่ก็เกิดจากการกลั่นอันเป็นกระบวนการของนักรินแร่แปรธาตุที่รู้จักกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณแต่ชาวอาหรับได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นการกลั่นทำให้ได้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้นและเก็บไว้ได้นานเหมาะสำหรับนำติดตัวไปกับการท่องทะเลเครื่องดื่มที่ว่านี้ได้แก่บรันดีเหล้ารำและวิสกี้ซึ่งต่างถูกใช้แทนเงินตราเพื่อแลกเปลี่ยนกับทาสแล้วก็กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในอาณานิคมแถบอเมริกาเหนือซึ่งนั่นก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองจนมีส่วนสำคัญในการสถาปนาสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องเล่าของเครื่องดื่มกาแฟชาและโคลามาให้ฟังกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
1: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
0: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
2: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม

มาฟังเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มเล่าประวัติศาสตร์กันต่อนะคะมาพูดถึงกาแฟค่ะการขยายตัวทางภูมิศาสตร์สู่ดินแดนใหม่ๆปรากฏควบคู่ไปกับความผลิบานทางภูมิปัญญานะคะครั้นนักคิดตะวันตกมองออกไปนอกกรอบความเชื่อโบราณที่ได้รับมาจากชาวกรีกพวกเขาก็เริ่มคิดค้นทฤษฎีใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์กาแฟคือเครื่องดื่มที่โดดเด่นของยุคแห่งเหตุผลเครื่องดื่มลี้ลับซึ่งนิยมกันทั่วยุโรปนี้มีกำเนิดมาจากตะวันออกกลางร้านรวงที่เกิดขึ้นเมื่อเสิร์ฟกาแฟนั้นมีคุณลักษณะแตกต่างจากร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนข่าวสารเรื่องการค้าการเมืองและภูมิปัญญากาแฟช่วยให้สมองปลอดโปร่งมันเป็นเครื่องดื่มในอุดมคติของนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจและนักปรัชญาบทสนทนาในร้านกาแฟนำไปสู่การก่อตั้งสมาคมเพื่อการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การก่อตั้งหนังสือพิมพ์การสถาปนาสถาบันการเงินและเป็นเชื้อความคิดปฏิวัติโดยเฉพาะในกรณีของฝรั่งเศสและกาแฟนี้เองก็เป็นเครื่องดื่มที่เล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะมาถึงชากันบ้างนะคะไม่นานนะคะชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวอังกฤษซึ่งเคยโปรดปรานกาแฟก็เริ่มหันมาหลงไหลชาซึ่งนำเข้ามาจากจีนค่ะความนิยมดื่มชาในยุโรปมีส่วนเร่งให้ต้องเปิดเส้นทางการค้ากับโลกตะวันออกแล้วก็ปูทางสู่ลัทธิจักรวรรดิและการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนชายังช่วยให้อังกฤษกลายเป็นมหาอำนาจระดับโลกเป็นประเทศแรกครั้นชาเข้ามาครองใจชาวอังกฤษเรียบร้อยแล้วความปรารถนาที่ได้ชามาบริโภคไม่ขาดสายก็ส่งผลใหญ่หลวงต่อนโยบายต่างประเทศของอังกฤษทั้งยังมีส่วนช่วยให้อเมริกาได้รับเอกราชโค่นล้มอารยธรรมเก่าแก่ของจีนแล้วก็ทำให้อินเดียกลายเป็นแหล่งผลิตชาที่สำคัญไปค่ะสุดท้ายเป็นเครื่องดื่มโคลาแม้เครื่องดื่มอัดก๊าซหรือน้ำอัดลมจะกำเนิดในยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่18แต่เครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์เหล่านี้กลายเป็นที่รู้จักอย่างแท้จริงเมื่อมีการคิดค้นโคคาโคล่าในอีก100ปีให้หลังจากเครื่องดื่มที่เภสัชกรชาวแอตแลนตาพัฒนามันขึ้นมาเป็นยาให้ใครต่อใครสามารถซื้อหากันโคคาโคล่าได้กลายเป็นเครื่องดื่มประจำชาติอเมริกาเป็นสิ่งชี้วัดถึงลัทธิบริโภคนิยมที่ผลักดันอเมริกาสู่สถานะมหาอำนาจของโลกค่ะโคคาโคล่านั้นเดินทางไปกับทหารอเมริกันซึ่งทำการรบในสมรภูมิทั่วโลกในศตวรรษที่20จนกลายเป็นสินค้าที่รู้จักกันดีที่สุดและกระจายไปยังประเทศต่างๆมากที่สุดในโลกมาบัดนี้นะคะมันก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของโลกที่กลายสภาพเป็นตลาดเดียวซะแล้วฟังมาทั้งหมดนี้นะคะเครื่องดื่มนั้นเกี่ยวพันกับสายธารประวัติศาสตร์อย่างแนบแน่นกว่าที่เราคิดกันมากทั้งยังส่งอิทธิพลต่อโฉมหน้าประวัติศาสตร์อยู่ไม่น้อยการจะเข้าไปถึงความซับซ้อนว่าใครดื่มอะไรเพราะอะไรและพวกเขาได้มันมาจากไหนจำต้องอาศัยการสำรวจพรมแดนความรู้ของสาขาวิชาซึ่งดูแทบจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะอย่างเช่นประวัติศาสตร์ของการเกษตรปรัชญาศาสนาเภสัชศาสตร์เทคโนโลยีและการค้าเครื่องดื่มทั้ง6ชนิดที่เล่าให้ฟังนี้แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมต่างๆของโลกต่างเกี่ยวโยงกันแล้วก็ไม่อาจแยกจากกันได้ค่ะเบียร์ไวน์เหล้ากาแฟชาและโคคาโคล่าในบ้านคือสิ่งที่เตือนให้เราหันมาหวนคิดถึงบทบาทของสิ่งเหล่านี้ในอดีตจริงๆแล้วเครื่องดื่มเหล่านี้ก็คือของเหลวที่ตอกย้ำว่ามีส่วนที่สร้างสรรค์โลกใหม่หากลองที่จะเข้าไปค้นหาต้นตอของเครื่องดื่มเหล่านี้รับรองเลยล่ะค่ะว่าคุณจะไม่มีวันมองเครื่องดื่มในแก้วของคุณในมุมเดิมๆอีกต่อไปและในวันนี้เวลาของ Unseen Worldwide ที่นำเรื่องราวของเครื่องดื่มเล่าประวัติศาสตร์มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่หลังข่าว 3 ทุ่มทาง FM 93.5 MHz วันนี้พัชชาสุภัชรินลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและลดความซ้ำซ้อน
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางช่วยเหลือประชาชนโดยเสนอให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนประสานการร้องขอและจัดกำลังพลหรือทรัพยากรเข้าสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วตรงจุดพร้อมกำชับผู้ประสานงานฝ่ายทหารในแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการเขตได้อย่างใกล้ชิดและลดรอยต่อในการประสานงานติญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งฟื้นฟูทางรถไฟสายตะวันออกหลังระดับน้ำลดลงสามารถเข้าซ่อมแซมได้แล้ว2จุดพร้อมเฝ้าระวังเส้นทางสายกาญจนบุรีที่ยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนต่อเนื่อง
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟประจำวันที่1ตุลาคม2569โดยระดับน้ำในเส้นทางสายตะวันออกบางพื้นที่ลดลงต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสำรวจและเร่งฟื้นฟูทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายแล้ว2จุดได้แก่ช่วงสถานีบ้านแก้งถึงสระแก้วและสถานีวัฒนานครถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึกพร้อมเร่งอัดหินปรับปรุงสภาพทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินรถส่วนจุดอื่นจะเข้าฟื้นฟูทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและพื้นที่ที่มีความปลอดภัยขณะที่เส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีบริเวณสะพานถ้ำกระแสระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงส่วนบริเวณทางผ่านถ้ำบาดาลกระแสน้ำป่าลดลงเช่นกันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเขื่อนยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ฟิลิปปินส์ส่งเรือและอากาศยานขับไล่เรือสำรวจทะเลของจีนบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศใกล้เกาะไต้หวัน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ส่งเรือ BRP เทเรซามักปานัวซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดของหน่วยยามฝั่งและอากาศยานเข้าขับไล่เรือสำรวจทางทะเลของจีนที่แล่นอยู่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดบาตาเนสทางตอนเหนือของประเทศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการขับไล่ครั้งนี้ทำให้เรือสำรวจทางทะเลของจีนออกจากพื้นที่แต่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังคงติดตามจนกว่าเรือลำดังกล่าวจะออกจากเขตเศรษฐกิจเฉพาะของฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันนายเจตาเลียลาโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือยามฝั่งจีนเข้ามาคุ้มกันเรือสำรวจทางที่เป็นเรือของเอกชนจึงตั้งข้อสงสัยว่าเรือลำนี้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนอย่างไรและมีจุดประสงค์อะไรในการสำรวจใกล้แนวสายเคเบิลใต้ทะเลทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลายาวหญิงโสภากลับมาทักทายกันค่ะสำหรับค่ำคืนนี้วันนี้เราเจอกันในค่ำคืนที่ฝนตกหนักมากนะคะในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีโปรยปรายอยู่บ้างนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังเดินทางบนท้องถนนในช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะฝนตกแบบนี้ถนนลื่นนะคะระมัดระวังอันตรายด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเจอกันในค่ำคืนของวันพฤหัสบดีวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลเช่นเคยนะคะยังคงนำเพลงเพราะมาฝากกันด้วยค่ะแล้วก็ยังอยู่กับทีมงานห้องส่งน้องต่อค่ะวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวของผู้หญิงต้องรู้มาฝากกันด้วยค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะฝนตกแบบนี้ฮิวใจกันหน่อยนะคะกับเพลงเพราะๆค่ะกับช่วงนี้ผู้หญิงต้องรู้ค่ะ
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz

0: ผ่านไปนะคะคุณผู้ฟังคะงานเพลงเพราะๆกับเดียวยิงโสภาค่ะคุณผู้ฟังรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะทางช่องทางของ FM 93.5 MHz ค่ะช่วงเวลานี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามได้หรือว่าใครอยากจะฟังในโทรศัพท์มือถือนะคะก็เซิร์ชเข้าไปได้ค่ะฟังออนไลน์FM 93.5 นะคะก็สามารถรับฟังได้ทั่วโลกเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้วันนี้สำหรับใครที่ไม่ค่อยระมัดระวังแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะต้องฟังให้ดีค่ะวันนี้เรามีสมุนไพรอย่างใบบัวบกค่ะนำมารักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้เป็นอย่างดีค่ะก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าใช้ว่านหางจระเข้ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เราก็มีนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยนี่แหละค่ะมาช่วยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้จากคุณหมออุ๋มค่ะแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันท์ปุ่มเพชรค่ะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
1: ช่วงผู้หญิงต้องรู
0: ้สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: คุณหมอเราคุยกันเรื่องของแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะที่บอกว่าบัวบกช่วยได้แต่ว่าขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคุณหมอเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเวลาน้ำร้อนลวกก็จะเจอผู้ใหญ่เนี่ยเอาน้ำปลาราดกับยาสีฟันอันนี้มันถูกต้องไหมคะถ้าตามหลักแล้ว
3: แต่น้ำปลาที่ผมเคยได้ยินนะ
2: คือต้องบอกว่าถ้าตามหลักแล้วเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรทำเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: เนาะเพราะว่าโดนน้ำร้อนลวกน้ำมันกระเด็นใส่หรือโดนของร้อนที่ผิวเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
2: มันเกิดการอักเสบแล้วนะคะคือสมัยก่อนนะมันก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อผิดๆอ่ะเนาะแล้วก็ทำต่อๆกันมานะคะบางคนก็เอาไปแช่น้ำแข็ง
0: เออ
2: น้ำแข็งมาประคบหรือแช่น้ำแข็งว่ามันร้อนลงมาแบบโดนเย็นเลยแล้วจะช่วยได้หรือบางคนแบบเอาน้ำปลาใส่เพื่อฆ่าเชื้
0: อ
2: เพราะมันคิดฆ่าเชื้อได้เป็นหรือว่าเอายาสีฟันมาทาเพราะยาสีฟันมันเย็นก็จะได้แบบช่วยได้อะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะคะบางคนบางที่แบบใช้เนยใช้น้ำมันพืชใช้อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วแต่
0: คือประมาณว่าหยิบอะไรในครัวได้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หยิบอะไรในครัวได้คือเอามาใช้ก่อน
2: ใช้ไปก่อนเ
3: นี่ยถ้าเกิดน้ำร้อนลวกแล้วเนี่ยแล้วใส่น้ำปลานี่โอ้โหเป็นเหมือนปลาทอดน้ำปลาเนี่ยเพราะว่าทั้งความร้อนแล้วก
0: ็จริงๆมันไม่ได้เหมือนที่คุณหมอแนะนำว่ามันอาจจะติดเชื้อก็ได
3: ้
0: ค่ะ
2: ได้
0: ค่ะ
2: ต้องบอกว่าไอ้ที่พูดปลาเนี่ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำตอนเดี๋ยวเผื่อใครแบบฟังแล้วแบบอ้าวหมอบอกให้เอาไปใส่ได้ไม่ได้นะคะก็คือไม่ควรจะเอาสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ไปใส่แผลนะเพราะว่าในหลังการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยค่ะนะคือเราวิธีดูแลง่ายๆนะของการใช้หลังการสัมผัสความร้อนหรือของร้อนเนี่ยคือการล้างน้ำผ่านนะว่ามันเป็นอุบัติเหตุเนาะคือเข้าใจแหละบางคนแบบตกใจไม่รู้จะจัดการยังไงนะก็เลยแบบหาอะไรได้ก็เอาไปทาเอาไปโปะไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าให้เรารีเซ็ตใหม่นะคะไม่เอาอย่าทำแบบนั้นนะคะไม่ต้องแบบโดนแล้ววิ่งเข้าครัวสิ่ง ที่เราควรไปเมื่อเราโดนของร้อนก็คือก๊อกน้ำนะคะเปิดน้ำสะอาดไหลผ่านแผลนะคะเพื่อหยุดความร้อนเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเนี่ยมันโดนความร้อนเนาะคือโดนของร้อนว่าจะเป็นพวกน้ำร้อนน้ำมันกระเด็นเนี่ยใครแบบเพิ่งฝึกทำอาหารเนี่ยอาจจะโดนบ่อยๆนะคะหรือแบบโดนไอ้น้ำแบบต้มน้ำเนี่ยเปิดฝาหม้อแล้วไอ

0: อย่างบวบที่เราจะพูดถึงเนี่ยช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ว่า
1: ค
0: เป
1: ่ะ
0: ็นกระบวนการหลังจากที่เราดูแลแผลเบื้องต้นแล้วนะคะถึงจะใช้บวบเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลแผลต่อนั่นเองนะคะนี่ถามว่าเราจะทํายังไงล่ะถ้าเราโดนไฟไหม้น้ําร้อนลวกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือต้องลดความร้อนจากผิวหนังให้ได้มากที่สุดอย่างที่บอกว่าถ้าโดนปุ๊บที่เราคนไปก็คือทําให้ความร้อนมันลดลงถ้าเรามีเสื้อผ้ามีเครื่องสร้อยแหวนนาฬิกาหรือของที่มันอาจจะร้อนที่อยู่กับตัวนะถ้ามันแบบโดนมากเนี่ยก็คือให้ถอดออกนะคะแต่ว่าถ้ามันติดคือถ้ามันแบบรุนแรงนะแผลรุนแรงเนี่ย
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ันเนี้ยแล้วแบบผิวหนังมันเสียหายมันร่อนมาแล้วอ่ะมันไม่ได้แค่โดนแบบนิดหน่อยเนี่ยค่ะอันเนี้ยควรไปหาหมอนะคะควรหาบุคลากรทางการแพทย์ไม่ควรจะถอดเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันโดนรุนแรงมากแล้วแผลมันเปื่อยมันพองมาตั้งแต่แบบโดนปุ๊บแล้วพองเลยเนี่ยแล้วเราดึงออกเองเนี่ยแผลจะยิ่งรุนแรงขึ้นนะคะอันนี้ก็สำคัญกันนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้รุนแรงไม่ได้รุนแรงมากเหมือนแบบเราบังเอิญโดนน้ำร้อนลวกนิดนึงโดนที่มือหรือน้ำมันกระเด็นใส่หลังมือเนี่ยโดนกันบ่อยๆนะคะสิ่งที่เราควรทำก็คือเปิดน้ำสะอาดอุณหภูมิห้องนะอุณหภูมิห้องนะคะไม่ต้องใช้น้ำแข็งนะบางคนแบบเอ้ยมันจะได้ลดความร้อนได้เร็วๆเอาน้ำแข็งไปโปะเนี่ยมันมากเกินไปนะก็ไม่ดีนะคะเปิดน้ำสะอาดไหลผ่านประมาณ 15-20 นาทีนะคะซึ่งอุณหภูมิของน้ำเนี่ยที่เป็นน้ำคือต้องบอกว่าบางคนบอกว่าน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยมันก็จะดูประหมากไปหน่อยก็คือจับแล้วมันเย็นสบายบางคนไปใช้น้ำจากก๊อกที่แบบนึกถึงหน้าร้อนเนาะก๊อกน้ำเนี่ยน้ำมันร้อนมากๆเนี่ยอันนั้นก็ไม่ได้นะคะแล้วม
2: ัน
0: ก็จะย
2: ิ่
0: งร้อนเพราะว่าหลักการของเราคือเราต้องการระบายความร้อนออกเพื่อให้เนื้อเยื่อที่มันได้รับความเสียหายเนี่ยค่ะมันลดความร้อนลงนะคะเนาะการทำให้แผลมันเย็นลงเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์มากตรงนี้นะถ้าดูแลในช่วงนี้ได้ดีเนี่ยนะคะโดยแบบหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยภายในแบบไม่เกิน3ชั่วโมงเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้แผลเนี่ยลดการเกิดรอยแผลเป็นหรือแผลที่มันรุนแรงได้มากเลยทีเดียวนะคะอย่างที่หมอทำกับลูกเนี่ยก็คือใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่น้องอ่ะโดนที่แก้มนะคะมันเปิดน้ำไหลผ่านไม่ได้เนาะวิธีการที่ใช้เนี่ยก็คือใช้พัดลมนะคะพัดลมมือถืออันเล็กๆเนี่ย
1: เป่า
0: ลมไปตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องการระบายความร้อนออกจากตัวแผลเนาะถ้าเราไม่สามารถเปิดน้ำจริงๆน้ำเนี่ยดีกว่านะคะแต่ถ้ามันเพราะว่ามันเป็นความเย็นชุ่มเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเราหาไม่ได้เนี่ยหรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถเปิดน้ำไหลผ่านได้เนี่ยการใช้พัดลมเนาะหรือความเย็นเป่าเนี่ยก็ช่วยได้เช่นกันนะคะอย่างของลูกสาวเนี่ยก็คือให้เป่าพัดลมนะคะก็เป่าอยู่งั้นนะคะเนาะพอหลังจากที่ผ่านช่วงเวลานี้ไปนะคะความร้อนมันลดลงเนี่ยนะก็ให้ทำการปิดแผลนะถ้าเกิดมันมีแผลนะคะแต่ถ้ามันไม่มีแผลนะแต่ว่ามันยังแบบรู้สึกเจ็บอยู่เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องแบบระมัดระวังการเสียดสีหรือว่าการไปจับโดนหรือว่าการไปกระแทกอะไรอย่างของหมอนะคะหมอเป็นที่นิ้วเนาะนี่อันนี้ให้ดูนิดนึงเพื่อใครดูทางมาตรงนี้นะคะโดนมีรอยหยุดยังเหลือรอยอยู่นิดนึงนะคะก็คือโดนตอนนั้นน่ะโดนของร้อนเหมือนกันนะคะหยดเข้าไปนะคะตอนแต่เช้าเลยโดนไอน้ำร้อนอ่ะที่เคยเล่าให้ฟังแหละไอน้ำร้อนจากเครื่องอะไรนะเครื่องรีดผ้าที่เป็น
1: เตารีดไอ้น้ำ
0: เตารีดไอ้น้ำใช่ที่เป็นแบบมือถือเปล่าก็คือโดนไปที่มือนะคะก็ไม่รู้ทำไงก็แช่น้ำแบบก็เปิดน้ำไหลผ่านไปนะคะแล้วก็ต้องไปทำงานแล้วหาอะไรไม่ได้ก็เอาคูฟีเวอร์แผ่นมีคูฟีเวอร์ติดกระเป๋านะคะเพราะว่าเป็นคนที่มักจะปวดตัวร้อนบ่อยๆนะก็จะมีคูฟีเวอร์ติดไว้ใช่ก็เอาคูฟีเวอร์เนี่ยมาแปะไว้ก่อนนะคะพอผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงนะก็เอาครีมโบบมาทานะคะเพราะว่ามีครีมโบบเนาะก็ทานะคะเช้าวันเย็นนะคะก็ทำให้แบบแผลเนี่ยมันหายนะแต่ว่าของหมอข้ออันนึงเลยเนี่ยที่ต้องบอกว่าลดการสัมผัสเสียดสีเนาะเพราะว่าพอเราไปเสียดสีเนี่ยเดิมเนี่ยมันมีถุงน้ำเล็กๆนิดเดียวนะคะมันจะหายอยู่แล้วแหละแต่หมอบังเอิญไปนวดนะคะไปให้คุณหมอนวดแล้วลืมบอกเขาว่าตัวอีกอันนึงเลยเนี่ยที่ต้องบอกว่าลดการสัมผัส

0: เสียดสีเนาะเพราะว่าพอเราไปเสียดสีเนี่ยเดิมเนี่ยมันมีถุงน้ำเล็กๆนิดเดียวนะคะมันจะหายอยู่แล้วแหละแต่หมอบังเอิญไปนวดนะคะไปให้คุณหมอนวดแล้วลืมบอกเขาว่าตัวเองนะคะต้องระวังการเสียดสีด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไปเสียดสีแล้วถุงน้ำพองมันแตกเนี่ยการดูแลแผลเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปอีกสเต็ปนึงก็จะดูแลยากขึ้นนะคะเนาะทีนี้มาดูเรื่องสมุนไพรนะคะถามว่าแล้วทำไมถึงบอกว่าโบบมันช่วยได้จริงๆถ้าเราควบคุมตั้งแต่แรกได้ก็คือลดความร้อนได้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมันจะไม่เกิดถุงน้ำนะคะอย่างตอนของลูกสาวเนี่ยไม่มีถุงน้ำเกิดขึ้นนะของแม่เนี่ยมีถุงน้ำ
1: สัญญาณขาดหายไปนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่แล้วกันนะคะหายไปทั้งสอง
2: กำลังฟังเนี่ย
1: เมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องครีมแผลน้ำร้อนไฟไหม้คุณหมอมาแล้วต่อเลยค่ะคุณหมอค่ะ
0: ก็คืออย่างที่บอกค่ะถ้าเราควบคุมแผลหรือลดความร้อนในช่วงแรกได้ดีเนี่ย มันจะไม่เกิดถุงน้ำนะแต่ถ้าแผลมันรุนแรงนะคะมันก็อาจจะเกิดถุงน้ำขึ้นมาได้นะคะอย่างกรณีที่ไม่เกิดถุงน้ำเนี่ยค่ะผิวมันก็จะเป็นแบบแดงๆเนาะพอหลังจากผ่านช่วง12-24 ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเริ่มแห้งแล้วก็เป็นสะเก็ดแล้วก็ลอกออกไปนะคะซึ่งในกระบวนการเนี้ยนะคะในส่วนของตัวโบบกเองเนี่ยเขาจะมีส่วนช่วยนะคะในกระบวนการเนี้ยได้ค่อนข้างดีเพราะอะไรเพราะว่าโบบกเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพในการส่งเสริมกระบวนการสมานแผลนะคะ อย่างที่เรารู้จักกันว่าโบบกอ่ะมันแก้ช้ำในแก้ร้อนในแก้ช้ำในแก้ฟกช้ำนะคะซึ่งตัวโบบกเนี่ยมีฤทธิ์เย็นนะคะข่มเย็นมันช่วยดับความร้อนได้ดีอยู่แล้วนะคะส่วนในการสมานแผลเนี่ยมีงานทดลองนะคะมีการใช้ทางคลินิกนะคะว่าตัวโบบกเนี่ยมีสารนะคะในกลุ่มไตรเทอร์พีนอยด์นะคะหลายตัวซึ่งออกฤทธิ์นะคะในการช่วยสมานแผลอย่างเช่นสารที่เราจะคุ้นเคยกันดีแล้วก็พบในพวกเครื่องสำอางปัจจุบันเนี่ยเคาน์เตอร์แบรนด์หลายแบรนด์เนี่ยก็ใช้นะคะก็คือตัวเอเชติโคไซด์นะคะตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยเร่งการสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวหนังนะคะทำให้ไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวใหม่นะคะทำให้แผลเนี่ยมันปิดหรือมันสมานแล้วก็หายเร็วขึ้นนะคะผิวที่มันแบบทำท่าจะเป็นแผลเป็นคีลอยอะค่ะมันก็จะนิ่มนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมานะคะลดการเกิดรอยดำได้นะคะ
2: ร
0: วมถึงโบบกเนี่ยเขามีฤทธิ์เย็นอย่างที่บอกนะคะมีคุณสมบัติในเรื่องของการต้านการอักเสบลดอาการแบบพวกปวดแสบร้อนหรือว่าการอักเสบบวมแดงได้นะคะแล้วก็ในกลุ่มสมุนไพรเนี่ยก็ยังช่วยยับยั้งนะการเจริญของแบคทีเรียบริเวณแผลได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญตามคุณสมบัติของเขาก็คือกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะช่วยให้เลือดเนี่ยมันไปเลี้ยงบริเวณแผลได้ดีขึ้นซึ่งตรงเนี้ยก็จะไปส่งเสริมกระบวนการซ่อมแซมของตัวผิวหนังนะจากการโดนแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนอกจากการใช้ภายนอกนะคะการรับประทานโบบกเนี่ยยังช่วยลดอาการช้ำบวมนะคะซึ่งในกลุ่มที่เขาทำศัลยกรรมนะหรือผ่าตัดเนี่ยนะอย่างเช่นแบบพวกศัลยกรรมตกแต่งต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะดูกันในวงการว่
2: า
0: ใช่ทำจมูกทำตาทำอะไรอย่างนี้ค่ะหลังจากทำเนี่ยการกินโบบกเนี่ยก็จะช่วยให้การช้ำบวมเนี่ยมันลดตรงได้เร็วขึ้นนะคะเรื่องอันนี้ในกลุ่มที่เขาทำศัลยกรรมเนี่ยก็จะมีรีวิวการใช้โบบกค่อนข้างมากนะคะส่วนใหญ่ก็แนะนำให้รับประทานเป็นน้ำคั้นใบโบบกได้เลยนะหรือว่าถ้าไม่มีน้ำคั้นใบโบบกนะคะวันละ 1-2 แก้วเนี่ยก็สามารถกินเป็นรูปแบบยาแคปซูลหรือชาชงได้นะคะแต่ว่าถ้าให้ดีเลยอ่ะก็คือกินน้ำคั้นใบโบบกนะคะ
1: ได
0: ้แต่ว่าอย่างที่บอก
1: ว่าจะได้สรรพคุณมากกว่าใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคือตัวโบบกอะค่ะถ้ากินต่อเนื่องกันนานเกินส่วนใหญ่เขาจะกินอยู่ที่ประมาณ7วันเนาะประมาณเนี้ยคือมันก็ยุบแล้วนะคะเพราะว่าถ้ากินมากเกินไปพอเป็นฤทธิ์เย็นเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะมีปัญหาเรื่องระบบย่อยนะคะระบบท้องอืดย่อยไม่ดีคือถ้าร่างกายมันเย็นมากเกินแต่ถ้าร่างกายมันยังอักเสบอยู่เนี่ยไม่เป็นไรคือถ้ามันยังมีความร้อนอยู่ก็ยังกินได้แต่ถ้าแบบมันเริ่มไม่ร้อนและมันเริ่มจะเย็นเริ่มจะท้องอืดเนี่ยอันนี้ก็ควรจะหยุดกินนะคะสำหรับโบบกเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะถ้าเราฟังแล้วเราบอกโบบกมันช่วยนะเอาโบบกสดมาตำพอกแผลเลยได้ไหมอันนี้ต้องบอกว่า

0: ทำได้ได้แต่ว่าต้องมีกระบวนการหรือวิธีการเตรียมที่เหมาะสมนะคะว่าถ้าโบราณเนี่ยเขาก็มีการนำโบบกเนี่ยมาใช้พอกเนาะเพื่อลดความร้อนว่าอย่างบอกจะยานเป็นยาเย็นเนาะแต่ว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องมีการล้างให้สะอาดนะคะหรือว่าแช่ในน้ำด่างทับทิมหรือน้ำเบกกิ้งโซดาเหมือนที่เราล้างผักผลไม้เนี่ยนะล้างให้สะอาดก่อนเพราะว่าอะไรโบบกเป็นพืชที่อยู่กับดินนะคะถ้าเราถกมาใช้เลยโดยที่ล้างไม่สะอาดเนี่ยอาจจะได้พวกจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่มันติดมากับพืชนะคะอาจจะถ้ามันมีแผลเปิดนะถ้าย้ำว่าในกลุ่มที่มีแผลเปิดเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะถ้ามันมีพวกเศษพวกนี้อยู่เนาะแต่ถ้าไม่ได้มีแผลเปิดแค่ผิวมันแดงนะคะผิวแดงเฉยๆแบบก็โดนร้อนแหละแต่ผิวแดงไม่ได้ปุพองไม่ได้มีแผลเปิดเนี่ยอันนี้ก็อาจจะใช้โบบกสดนะคะตำพอกไปที่บริเวณแผลได้เลยนะคะนะแต่ย้ำว่าถ้ามีแผลเปิดเนี่ยจะต้องเตรียมให้ดีนะถ้าจำเป็นต้องใช้หรือถ้ามีตัวอื่นนะคะใช้ตัวอื่นก็อาจจะดีกว่าถ้ากรณีที่มีแผลเปิดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือถ้าแผลมันรุนแรงเนี่ยคือการใช้สมุนไพรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันท่วงทีในการรักษานะคะก็อาจจะต้องไปใช้หลังจากที่แผลเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วเข้าสู่กระบวนการหายนะเพื่อช่วยลดการเกิดรอยแผลติดเนาะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าแผลมันรุนแรงมากแล้วเราใช้สมุนไพรอยู่ตั้งแต่แรกเนี่ยค่ะมันอาจจะแบบควบคุมอาการได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรประเมินแผลก่อนนะคะอย่างเช่นแผลมันกว้างมากๆมันพองขนาดใหญ่นะคะผิวมันซีดหรือมันดำมันไหม้มันมีแบบรอยไหม้ชัดเจนอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าแผลมันอยู่ในบริเวณจุดเสี่ยงอย่างเช่นรอบดวงตานะที่แบบอวัยวะเพศตามข้อตามอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ควรจะหาหมอนะคนไม่ควรรักษาเองนะคะควรจะพบหมอก่อนแล้วก็ใช้ควบคู่กันไปนะคะเนาะก็อันนี้สำคัญแล้วก็ต่อให้เราใช้ครีมนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีครีมโบบกหรือว่าเจลโบบกนะคะที่ใช้นะแต่ว่าเวลาเราทาแผลเนี่ยเราไม่ควรคือตุ่มพวกแผลไฟไหม้ร้อนลวกอย่างที่บอกมันมักจะมีตุ่มน้ำพองเนา
1: ะ
0: เราไม่ควรไปเจาะหรือว่าไปแกะนะคะบางคนแบบอยากให้หายเร็ว
1: ให้เขาหายใช่ค่ะให้แห้งเองใช่ไหมคะ
0: ใช่คือโดยธรรมชาติอ่ะเขาจะค่อยๆยุบแห้งไปเองแต
2: ่
0: ว่ามันใช้เวลานั่นแหละใช่ค่ะมันใช้เวลาเพราะว่าถ้าเราเจาะเนี่ยนะคะโอกาสที่มันจะไปเพิ่มความติดการติดเชื้อเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยก็มากขึ้นนะคะ
1: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออุ่มด้วยนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เราอาจจะต้องใส่ใจนะคะเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเรื่องใกล้ตัวแต่บางคนเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าก็ได้ค่ะวันนี้ก็เอามาย้ำเตือนกันค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วส่งต่อไปติดตามธรรมะก่อนนอนค่ำคืนนี้หลักใจสุขใจโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวสเกตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ช่วงหลักใจสุขใจ
4: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการยอผู้หญิงโสภากับท่านพระอาจารย์พระมหาธนเดชธรรมปัญโยสำหรับหัวข้อธรรมในวันนี้จะชวนท่านผู้ฟังพูดคุยเรื่องของต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่ฟังชื่อแล้วเหมือนภาพยนตร์หนังบูฟ้าทลายโจรแค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับท่านเหมือนจะขึ้นไปทลายฟ้าแล้วลงมาปราบโจรอีกทีหนึ่งแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นต้นไม้ธรรมดาธรรมดาต้นหนึ่งหน้าตาก็ไม่ได้ว่าสวยงามดอกก็ไม่ได้อลังการแต่รสชาตินี่ขมเป็นบ้าเลยว่าอย่างนั้นแต่พอเราเรียนรู้คุณสมบัติของมันแล้วกลับพบว่าของบางอย่างไม่จำเป็นต้องสวยถึงจะมีคุณค่าอาตมาก็เลยมาคิดว่าโอ้ชีวิตของคนเรามันก็เหมือนกันนะบางคนเกิดมาหน้าตาดีอันนี้ต้นทุนดีบางคนเรียนเก่งก็ต้นทุนดีบางคนบ้านพร้อมพ่อแม่พร้อมเงินพร้อมอันนี้ก็ต้นทุนดีแต่คนบางคนชีวิตเปิดมาก็เจอของหนักเลย เหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลเด็กคนนี้ลืมตาดูโลกแต่สถานที่แรกที่ชีวิตพาไปไม่ใช่อ้อมอกของแม่หรือไม่ใช่เปลอุ่นๆไม่ใช่บ้านที่ทุกคนยืนถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวแต่เป็นกองขยะครับท่านแค่ชีวิตเริ่มต้นก็ติดลบแล้วเด็กคนนั้นมีชื่อว่าหมอชีวกโกมารพัฒน์ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินก็ลองฟังดูนะว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเริ่มต้นบนกองขยะถ้าเป็นละครนี่ผู้กำกับอาจจะบอกว่าเปิดเรื่องแรงเกินไปหรือเปล่าแต่ชีวิตจริงบางทีมันก็แรงกว่าละครนะเด็กน้อยถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิดแต่โชคดีที่พระราชามีนามว่าอภัยราชกุมารเสด็จผ่านมาพอดีพอเห็นเด็กก็ทรงถามว่าเด็กคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมผู้ติดตามก็ตอบว่ายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่ะพระราชาก็เลยรับไปเลี้ยงเพราะยังมีชีวิตอยู่จึงได้ชื่อว่าชีวกชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับการมีชีวิตอาตมาภาพนี่ชอบฉากนี้มากมันคลาสสิกมากเพราะชีวิตของชีวกมันเริ่มต้นด้วยคำว่ายังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่และบางครั้งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องมีพร้อมทุกอย่างไม่ต้องมีครบทุกอย่างขอเพียงมีชีวิตมีสติมีลมหายใจโอกาสมีเริ่มต้นใหม่ให้เสมอคนเราชอบไปทุกข์กับต้นทุนทำไมเราไม่เกิดบ้านนี้ทำไมเราไม่ได้เรียนหนังสือแบบเขาทำไมครอบครัวของเราไม่พร้อมทำไมชีวิตของเรามันต้องลำบากด้วยแต่ลองกลับมาหันดูชีวิตของชีวกเขาเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดกับใครเลือกไม่ได้ว่าจะถูกทิ้งหรือไม่แต่เขาเลือกได้ว่าจากตรงนี้จะเดินไปทางไหนนี่แหละประเด็นสำคัญที่อยากจะพูดคุยกับท่านชีวิตมันไม่ได้ถามเราว่าเริ่มต้นมาดีไหมชีวิตมันถามเราว่าจากที่ยืนอยู่ทุกวันนี้จะเดินต่อไปอย่างไรพอโตขึ้นชีวกก็เริ่มสงสัยเรื่องพ่อแม่คำถามนี้ธรรมดามากเด็กทุกคนก็อยากจะรู้ว่าตัวเองมาจากไหนใครคือพ่อคือแม่เขาก็ถามกับอภัยราชกุมารอยู่หลายต่อหลายครั้งพ่อเลี้ยงแต่ไม่ได้คำตอบที่จะทำให้หายสงสัยตรงนี้ถ้าเป็นบางคนอาจจะนั่งเสียใจชีวิตฉันทำไมเป็นแบบนี้ทำไมฉันไม่มีเหมือนคนอื่นทำไมฉันถูกทิ้งแต่ชีวกไม่ได้จมอยู่กับคำถามเหล่านี้ว่าใครทิ้งฉันเขากลับเริ่มคิดว่าต่อไปมันจะสร้างชีวิตอย่างไรคนจำนวนมากหมดแรงเพราะเอาแต่ถามเรื่องราวในอดีตหมอชีวกแกคิดว่าถ้าวันหนึ่งผู้มีพระคุณลำบากเราจะเอาอะไรตอบแทนถ้าไม่มีความรู้ไม่มีวิชาไม่มีความสามารถวันหนึ่งเราจะยืนด้วยตัวเองได้อย่างไรจึงตัดสินใจไปเรียนทางแพทย์นะคณะแพทย์ที่เมืองตักศิลาน่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์ถ้าเป็นสมัยนี้นี่ถ้าไปเรียนนี่ก็ต้องเปิดโทรศัพท์กด GPS มีรถไฟมีเครื่องบินสมัยนั้นมันไม่มีนะไม่มี Google Map ไม่มี Grab แล้ววันหนึ่งอาจารย์ของชีวกก็ทดสอบว่าศิษย์คนนี้เรียนถึงแก่นแล้วหรือยังข้อสอบสมัยนั้นก็ไม่มีกขกงนะไม่มีข้อว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณดังต่อไปนี้แล้วมี4ตัวเลือกอาจารย์ให้ของชิ้นเดียวเท่านั้นแหละอาจารย์ให้เสียมไปอันหนึ่งนะถ้าเป็นสมัยนี้ลูกศิษย์อาจจะงงนะอาจารย์ครับผมเรียนแพทย์ไม่ใช่เกษตรนะครับเอาเสียมมาให้ผมทำไมให้เดินรอบเมืองตักศิลาให้หาอะไรก็ได้ที่ใช้เป็นยาไม่ได้ถ้าเจอให้ขุดมาชีวกก็เดินไปเดินดูต้นไม้ดูใบไม้ดูรากดูหญ้าต้นนี้ก็ใช้เป็นยาได้ต้นนั้นก็ใช้เป็นยาได้รากนี้ก็มีคุณสมบัติเปลือกนั้นก็มีประโยชน์เดินไปเรื่อย หาแล้วหาอีกสุดท้ายกลับมามือเปล่าอาจารย์ถามว่าของที่ให้ไปหาอยู่ไหนจีวกก็ตอบว่าหาไม่พบครับสิ่งที่ตรวจดูล้วนใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หมดทางยาได้หมดนี่แหละสอบผ่านแล้วทำไมถึงผ่านไม่ใช่เพราะตอบเก่งนะครับเพราะเขามองเห็นว่าของทุกอย่างมีคุณค่าในแบบของมันตรงนี้เอามาใช้กับชีวิตได้ดีมากครับบางคนเรียนเก่งบางคนพูดเก่งทำงานละเอียดเข้าสังคมเก่งบางคนก็พูดไม่เก่งฟังเก่งบางคนไม่เก่งนำแต่เก่งประคองคนบางคนไม่ได้เด่นเวลาอยู่บนเวทีแต่เก่งเวลาอยู่ข้างคนที่กำลังร้องไห้คุณค่าของคนไม่ได้มีแบบเดียวปัญหาคือบางทีเราชอบเอาไม้บรรทัดอันเดียวเนี่ยไปวัดคนทั้งโลกเด็กเรียนไม่เก่งบอกเราบอกว่าไม่เก่งพูดไม่เก่งเราก็บอกไม่มีความสามารถหน้าตาไม่โดดเด่นเราก็บอกธรรมดาแต่คำถามคือเราได้ค้นจริงๆหรือไม่ว่าเขามีอะไรอยู่ข้างในชีวกถือเสียมออกไปต้นไม้ที่ไม่มีคุณค่าแต่หาไม่เจอวันนี้เราอาจต้องถือเสียมแห่งความเพียรครับท่านออกค้นหาตัวเองบ้างบางคนอายุ30ปีแล้วยังหาสิ่งที่รักไม่เจอไม่เป็นไรบางคน40ยังเปลี่ยนอาชีพบางคน50เพิ่งรู้ว่าตัวเองมีความสุขกับงานแบบไหนบางคน60เพิ่งค้นพบว่าตัวเองเหมาะกับการเป็นผู้ให้ช้าได้แต่อย่าหยุดค้นหาตัวเองเพราะการที่เรายังหาไม่พบไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะบางทีคุณค่าของเราไม่ได้ซ่อนอยู่ในที่ลึกนะแต่อยู่หลังคำว่าไม่กล้าลองกลัวพลาดนี่แหละคิดว่าตัวเองทำไม่ได้กลัวคนหัวเราะจริงเหล่านี้ต่างหากที่ปลบคุณค่าของเราไว้พอชีวกเรียนจบก็กลับกรุงกบิลพัสดุ์เริ่มรักษาคนจากคนที่ไม่รู้จักก็เริ่มมีคนรู้จักจากคนที่เคยโดนทิ้งกลายเป็นคนที่ผู้ป่วยฝากความหวังไว้ต่อมาได้สวายการรักษาพระเจ้าพิมพิสารและยังดูแลพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้ารวมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับลองดูนะเส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งนะจากกองขยะสู่ราชสำนักนี่ไม่ใช่เปลี่ยนอดีตนะอดีตยังเหมือนเดิมเขายังเป็นเด็กคนเดิมที่เคยถูกทิ้งแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือเขาไม่ยอมให้อดีตเป็นคำตัดสินอนาคตคำนี้จึงสำคัญมากครับท่านผู้ฟังอดีตเป็นข้อมูลได้เป็นบทเรียนได้เป็นรอยแผลได้แต่ไม่ควรเป็นผู้พิพากษาชีวิตเรามีคนจำนวนมากทุกวันนี้ยังเอาคำพูดเมื่อ10ปีก่อนมาทำร้ายตัวเองครูเคยพูดว่าไม่เก่งพ่อแม่ดุว่าไม่ได้เรื่องแฟนเคยบอกว่าไม่มีอนาคตหัวหน้าบอกว่าไม่มีศักยภาพผ่านมา10ปีคนพูดลืมไปแล้วแต่เรายังจำได้นะและเอาคำพูดนั้นมาขังตัวเองชีวกสอนเราว่าคนอื่นอาจมองเราอย่างไรก็ได้แต่เราไม่ควรดูถูกตัวเองฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เผชิญกับเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดที่จะทำให้ชีวิตมันถดถอยเวลาที่เผชิญนะก็คิดถึงเรื่องราวของหมอชีวกที่จะเป็นข้ออัดข้อธรรมในการสร้างชีวิตของตัวเองฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสำหรับการติดตามรับฟังขอความผาสุกจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านเทอญ

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
2: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
1: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
2: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
1: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
3: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมลาดกระบังนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาก
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังพร้อมทดสอบแพกู้ภัยที่พัฒนาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงจากความร่วมมือของกระทรวงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคเอกชนแพกู้ภัยมีโครงสร้างแบบโมดูล่าประกอบและเคลื่อนย้ายได้สะดวกแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 3,000 กิโลกรัมและมีแรงเสียดทานต่ำสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่น้ำตื้นและใช้เรือขนาดเล็กลากจูงได้ในการปฏิบัติภารกิจได้นำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคล่องคลองประเวศบุรีรมย์ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในตลาดหัวตะเข้โดยมีเรือไฟฟ้าสนับสนุนการลากจูงช่วยลดคลื่นและเสียงรบกวนจากนั้นเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยสจล.ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนกว่า 1,000 คนพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยจำนวนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนกว่า 1,300 รายเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งระดมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูเครื่องจักรครบวงจร
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยณวันที่30กันยายน2569พบสถานประกอบการใน40จังหวัดได้รับผลกระทบ 1,315 รายส่วนใหญ่เป็น SME มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทโดยกระทบทั้งโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและการเดินทางของแรงงานพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและปราจีนบุรีขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีมีโรงงานได้รับผลกระทบ150แห่งและหยุดการผลิตชั่วคราว34แห่งต กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้เติมทุนฉุกเฉินและฟื้นฟูกิจการผ่านโครงการรีบิวเอสเอ็มอีและเรโทฟิตพร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้ารวมถึงเปิดสายด่วน1564รับแจ้งเหตุขณะเดียวกันเร่งตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลความเสียหายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ตรงความต้องการโดยเร็วปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายน้ำเหลือ7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย
9: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ปรับลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ8 ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ7 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ปลายน้ำทั้งนี้กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของกฟผ.ได้ทางเว็บไซต์ water.egat.co.th และแอปพลิเคชัน egat 1วรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคสำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนดังกล่าวเนี่ยมันก็รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเกี่ยวกับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553แล้วที่กำหนดให้พนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของพนักงานอัยการประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522แล้วเนี่ยนะครับก็จะกำหนดให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงคดีผู้บริโภคมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกล่าวโดยสรุปก็คือคดีผู้บริโภคจะเป็นคดีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งผู้บริโภคก็คือได้แก่ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งก็คือผู้ที่ขายสินค้าหรือว่าบริการเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการซื้อขายประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านรถยนต์หรือว่าที่ดินรวมถึงกรณีการให้เช่าการจ้างทำของหรือว่าการรับก่อสร้างต่างๆหรือรวมถึงการบริการทางการแพทย์ด้วยและในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะเกิดจากประเภทการใช้ยาหรือว่าสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยได้ทีนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้นกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์จากประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือว่าบริการรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วคณะกรรมการผู้บริโภคก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งมีมติให้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งในทางคดีแพ่งและคดีอาญาจากนั้นคณะกรรมการผู้บริโภคจะส่งเรื่องให้กับพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเนื่องจากว่าคณะกรรมการผู้บริโภคนั้นได้แต่งตั้งให้พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องมีการแต่งทนายเข้าไปในคดีดังกล่าวก็ได้นอกจากนี้การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากที่พนักงานอัยการมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคแล้วก็จะมีอำนาจให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับด้านบริโภคว่าควรจะให้ดำเนินไปในทางใดนะครับทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศในวันเวลาทำการราชการรวมถึงในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 4:30 น. สวัสดีครับ

0: ่ะด้วยสแกน QR Code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
1: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
0: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
1: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
0: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กยุคใหม่รู้เท่าทันข่าวปลอมยุคที่ข้อมูลข่าวสารผ่านปลายนิ้วเพียงแค่คลิกเดียวเด็กและเยาวชนคือกลุ่มที่เติบโตมาท่ามกลางสื่อดิจิทัลแต่ในโลกออนไลน์ที่เปิดกว้างไม่ได้มีแต่ข่าวจริงเท่านั้นข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและอาจสร้างความเข้าใจผิดความตื่นตระหนกหรือแม้แต่เปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆได้อย่างไม่รู้ตัววันนี้สื่อสารมวลชัวจะพาไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกับการรู้เท่าทันข่าวปลอมกันครับ
4: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระการไคนุ่นนานะครับเป็นอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์นะครับที่คณะวิทยาการสื่อสารครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าข้อมูลข่าวสารที่เราเห็นด้วยเนาะสอดคล้องกับอุดมคติหรือทัศนคติของเราครับผมสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้นนะครับในวัยอื่นๆด้วยเรามักจะพูดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับคนเราไม่ค่อยสนเขาได้จริงละเราสนว่าเราชอบหรือเปล่านะครับถ้าเราชอบถือว่าถูกหมดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ชอบปุ๊บแม้ว่าเขาจะพูดความจริงก็ตามเราก็ยังคิดว่าเขาโกหกอยู่ดีนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าข้อเท็จจริงจะไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกเห็นด้วยหรือคัดค้านเขาหรือเปล่าเราใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวนำข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ในทางวิชาการเขาจะเรียกว่าเราเข้าสู่ยุค post truth นะครับ post truth ก็คือยุคที่เราไม่สนข้อเท็จจริงแต่ว่าเป็นยุคที่เรามองว่าถ้าเขามีอุดมการณ์ทางการเมืองสอดคล้องกับเราก็ถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นปัญหาของสังคมนะครับที่ผมคิดว่าเป็นทุกช่วงวัย
3: การปลูกฝังให้เด็กมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นผู้ปกครองและครูสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆโดยการสอนให้เด็กตั้งคำถามกับข่าวที่เห็นว่าข่าวนี้มาจากแหล่งไหนน่าเชื่อถือหรือไม่มีหลักฐานประกอบหรือเปล่ารวมถึงฝึกให้เด็กรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งและไม่แชร์ต่อทันทีถ้ายังไม่แน่ใจนอกจากนี้การเล่นเกมจำลองข่าวปลอมหรือกิจกรรมในห้องเรียนเกี่ยวกับการจับเท็จข่าวลวงก็เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สนุกและได้ผลอย่างน่าประทับใจครับ
4: ครับสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการสอนให้เขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับอาจจะไม่แน่ใจว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนหรือว่าเป็นกิจกรรมเสริมในรายวิชาต่างๆนะครับให้เขาได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสังคมนะครับอย่างในต่างประเทศเราก็จะเห็นว่าบางทีเขามีหลักสูตรเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อต้องเรียนตั้งแต่ระดับประถมหรืออนุบาลเลยนะครับเพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับมันก็จะปลูกฝังเขาครับให้เขาเห็นยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของสังคมนะครับเพราะนั้นผมว่าการรู้เท่าทันสื่อเราจะพูดเฉพาะตัวสื่อไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสื่อมันพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมมันพูดถึงเรื่องค่านิยมพูดถึงเรื่องการเมืองดังนั้นเด็กๆก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งจะต้องถูกบรรจุเข้าไปในสถาบันการศึกษาให้เขาได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มมากขึ้นครับให้เขาได้มีองค์ความรู้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องสอนให้เขาตั้งแต่ว่าคุณจะต้องรู้จักการเอ๊ะนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบอย่างไรนะครับพอตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะสื่อสารออกไปให้คนอื่นได้รับรู้อย่างไรได้บ้างอะไรพวกนี้นะครับมันผมว่าต้องทำกันในหลายภาคส่วนนะครับเด็กๆเองเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเกิดการรับรู้เรื่องพวกนี้นะครับได้โดยอัตโนมัตินะครับดังนั้น

0: ตั้งแต่ครอบครัวนะครับตั้งแต่โรงเรียนนะครับในตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับจะต้องมีวิชาหรือกิจกรรมที่เสริมในรายวิชาพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับผม
1: ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลหลั่งไหลเข้าหาเด็กจากหลากหลายช่องทางเด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นผู้แชร์และผู้ส่งต่อโดยไม่รู้ตัวท่ามกลางกระแสข่าวปลอมที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและแนบเนียนการรู้เท่าทันสื่อจึงกลายเป็นทักษะจำเป็นของเด็กยุคใหม่การปลูกฝังทักษะคิดวิเคราะห์critical thinking และการตั้งคำถามกับสิ่งที่รับรู้คือกุญแจสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับเด็กพ่อแม่ครูและสื่อมวลชนจึงมีบทบาทสำคัญในการชี้แนะแนวทางส่งเสริมให้กับเด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจำลองฝึกแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมและผลิตสื่ออย่างมีจริยธรรมเด็กที่รู้เท่าทันข่าวปลอมคือเด็กที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลบิดเบือนและยังสามารถเป็นพลังสำคัญในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของข่าวปลอมในสังคมได้อีกด้วยเพราะการรู้เท่าทันสื่อในวันนี้คือรากฐานของสังคมที่รู้เท่าทันอนาคตในวันข้างหน้าครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตอยู่กับดลยาวารีเดชใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเป็นอ้อดลยาวารีนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์จะมีน้องฝนสรัญญามาดูแลส่งมอบสาระส่งมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังค่ะช่วงเวลาดีๆยามเช้าๆแบบนี้นะคะปลุกท่านผู้ฟังไปกับสาระดีๆมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังตลอดรายการเลยค่ะท่านผู้ฟังคะการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์หรือว่าการที่สังคมไทยจะมีประชากรในวัย60ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ประกอบกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจและวิถีในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดครอบครัวขยายที่มีสมาชิกต่างช่วงวัยมาอยู่ร่วมกันเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่มักจะเป็นปัญหาตามมาก็คือความไม่เข้าใจและเกิดเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันด้วยช่องว่างระหว่างวัยนะคะสภาวะของการมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยแต่ว่าไม่มีใจผูกพันและรู้สึกถึงความเหินห่างต่อกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกต่างช่วงวัยนะคะไม่เพียงแต่พ่อแม่กับลูกเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมไปถึงปู่ย่ากับหลานหรือว่ากลุ่มเครือญาติที่มีความโยงใยกันอีกด้วยซึ่งแต่ละช่วงวัยต่างก็มีคุณลักษณะและคุณค่าที่ยึดถือที่ถูกบ่มเพาะจากการเติบโตในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความแตกต่างกันตามยุคตามสมัยรวมถึงพละกำลังและความสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งร่างกายและจิตใจที่ไม่เท่ากันจนอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจเพื่อให้บรรยากาศภายในครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายช่วงวัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่สำหรับสมาชิกทุกคนไม่เกิดความรู้สึกแปลกแยกและรู้สึกเหินห่างต่อกันนะคะทางกรมสุขภาพจิตค่ะก็แนะนำ7วิธีอยู่ร่วมกับผู้สูงวัยจะมีวิธีไหนบ้างไปฟังกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะยอมรับและเข้าใจความต่างผู้สูงวัยเติบโตมาจากพื้นฐานและประสบการณ์คนละแบบกับคนรุ่นใหม่อาจจะกังวลคอยเตือนหรือพูดย้ำๆซ้ำๆจนรู้สึกว่ามีความไม่ส่วนตัวนะคะควรที่จะรับฟังและให้อภัยปล่อยผ่านเรื่องเล็กน้อยแทนการโต้เถียงค่ะวิธีที่สองก็คือมองเห็นคุณค่าและความสำคัญหลังเกษียณผู้สูงวัยอาจจะรู้สึกหมดคุณค่าคนในครอบครัวควรให้ความสำคัญอย่างเช่นขอคำแนะนำรับฟังความคิดเห็นให้มีส่วนร่วมตัดสินใจแล้วก็ต้องแสดงความเคารพผู้สูงวัยด้วยนะคะวิธีที่3ก็คือดูแลเอาใจใส่แสดงความห่วงใยด้วยการถามไทยพูดคุยดูแลเรื่องของอาหารความสะอาดการออกกำลังกายพาไปตรวจสุขภาพแล้วก็มอบรอยยิ้มให้กันเสมอค่ะวิธีที่4ก็คือแลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นประโยชน์นอกจากฟังคำแนะนำจากผู้สูงวัยแล้วคนรุ่นใหม่ก็ควรที่จะแบ่งปันความรู้อย่างเช่นการดูแลสุขภาพอาหารที่ดีต่อร่างกายหรือว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะคลายความเหงาค่ะวิธีที่5นะคะสนับสนุนให้มีชีวิตที่ดีชวนผู้สูงวัยทำกิจกรรมใหม่ๆพบปะเพื่อนฝูงท่องเที่ยวปฏิบัติธรรมหรือทำกิจกรรมครอบครัวเพื่อไม่ให้จมอยู่กับอดีตหรือกังวลอนาคตมากเกินไปค่ะวิธีที่6นะคะไม่นำปัญหาไปรบกวนจิตใจพยายามจัดการแก้ปัญหาของตัวเองไม่ให้ผู้สูงวัยต้องมาเป็นกังวลด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการขัดแย้งในครอบครัวหรือว่าการแบ่งมรดกต่างๆเป็นต้นค่ะวิธีสุดท้ายวิธีที่7นะคะมันแสดงความรักแสดงออกด้วยคำพูดการสัมผัสอบกอดจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกพาออกไปทานอาหารหรือว่าเที่ยวในโอกาสพิเศษบ้างแล้วก็ให้เกียรติกันเสมอค่ะทั้งนี้นะคะหากเลือกได้คงไม่มีใครต้องการให้ความสูงวัยเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีๆที่คุ้นเคยมาตลอด60ปีในชีวิตหรอกค่ะแต่ว่าเมื่อไม่มีใครฝืนกฎธรรมชาติข้อนี้ได้ก็เป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวที่จะต้องยอมรับและเข้าใจพยายามที่จะปรับตัวเองเข้าหาความเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ
คิดอยู่เสมอนะคะว่าเราในตอนนี้อีกหน่อยก็จะกลายเป็นผู้สูงวัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปนะคะก็จะทำให้ครอบครัวสงบสุขขึ้นค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตนะคะพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
1: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz กับเรื่องราวสาระความรู้ที่หลากหลายแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะอาหารว่างช่วยเติมสารอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่เบื่ออาหารเคี้ยวยากหรือได้รับสารอาหารจากมื้อหลักไม่เพียงพอค่ะอาหารมือย่อยหรือว่าอาหารว่างก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กับมื้อหลักนะคะเพราะว่าช่วยเติมสารอาหารเพราะในผู้สูงอายุบางคนที่มีภาวะเบื่ออาหารมักจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสุขภาพบางคนจำเป็นต้องทานยาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะทำให้เบื่ออาหารหรือว่าบางคนมีปัญหาการบดเคี้ยวจึงทำให้ไม่มีความสุขในการทานอาหารค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอาหารว่างจึงเป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นให้ผู้สูงอายุอยากอาหารวันนี้นำอาหารว่างสำหรับผู้สูงอายุ8ชนิดนะคะมาฝากท่านผู้ฟังมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะ1เลยก็คือฟักทองนึ่ง1ในผักที่มีสีเหลืองออกส้มมีสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตาบ้างสำหรับผู้สูงอายุ8ชนิดนะคะมาฝากท่านผู้ฟังมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะ1เลยก็คือฟักทองนึ่ง1ในผักที่มีสีเหลืองออกส้มมีสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตามีในเรื่องของระบบขับถ่ายนอกจากฟักทองนึ่งแล้วนะคะผู้ดูแลอาจจะสลับสับเปลี่ยนเป็นกล้วยนึ่งมันนึ่งหรือว่าเผือกนึ่งมาเสิร์ฟเป็นอาหารว่างทานเล่นของผู้สูงอายุได้เช่นกันค่ะ2ก็คือผลไม้ผลไม้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกแรกๆที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเมนูอาหารว่างที่ควรตั้งโต๊ะไว้รอผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผลไม้มีให้เลือกหลากหลายตามฤดูกาลที่สำคัญยังเป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายซึ่งผลไม้ที่แนะนำในการเลือกเป็นของว่างให้ผู้สูงอายุนะคะนั่นก็คือแอปเปิ้ลเพราะว่าเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายมีวางขายในท้องตลาดทุกฤดูกาลมีน้ำตาลจากธรรมชาติในระดับที่พอดีนะคะและเนื้อของแอปเปิ้ลก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปค่ะไม่ได้ยากต่อการเคี้ยวมากนักนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเพราะว่าสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะอะโวคาโดนับว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่ทุกคนล้วนทราบกันดีนะคะเนื้อค่อนข้างนิ่มมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายและยังมีสารลูทีนที่ช่วยในการมองเห็นได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผลไม้ที่มีเนื้อนุ่มเคี้ยวง่ายให้เลือกอีกอย่างเช่นมะละกอกล้วยสุกส้มซึ่งล้วนแล้วแต่มีวิตามินควรทานอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งครั้งละ 6-8 ชิ้นพอคำนะคะในผู้สูงอายุที่อ้วนหรือว่าเป็นเบาหวานแนะนำให้หลีกเลี่ยงผลไม้หวานจัดอย่างทุเรียนลำไยแล้วก็ขนุนค่ะชนิดที่3ก็คือถั่วปั่นผู้สูงอายุสามารถทานขนมได้แต่ต้องมีลักษณะอ่อนนุ่มเคี้ยวได้ง่ายและที่สำคัญเลยจะต้องเลี่ยงขนมที่มีความหวานจัดและมันจัดสำหรับถั่วปั่นอาจจะประกอบด้วยถั่วเขียวถั่วแดงแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งเพื่อให้มีความหวานเล็กน้อยเหมาะกับผู้สูงวัยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเมนูนี้จะคล้ายกับน้ำปั่นหรือมีความเหลวจึงทานง่ายแล้วก็การทานธัญพืชเนี่ยจะช่วยเสริมโปรตีนในร่างกายซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นที่เหมาะในการให้พลังงานกับผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวน้อยลงและยังช่วยทำให้เกิดการย่อยและขับถ่ายดีขึ้นด้วยค่ะ 4. ก็คือโยเกิร์ตของว่างอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุนะคะหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแนะนำให้เลือกเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติซึ่งผู้ดูแลสามารถเพิ่มเติมรสชาติด้วยผลไม้ต่างๆอย่างสตรอเบอรี่กีวีหรือว่าเติมกราโนล่าลงไปเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ในการทานแต่ละครั้งค่ะ โยเกิร์ตสามารถถูกย่อยในระบบทางเดินอาหารได้ง่ายกว่านมนะคะเนื่องจากในโยเกิร์ตอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีที่จะช่วยในการดูดซึมสารอาหารอีกทั้งยังช่วยให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นแก้อาการท้องอืดหรือท้องผูกที่มักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมสูงที่ช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงด้วยค่ะ5ก็คือธัญพืชชงพร้อมดื่มนะคะปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชผงพร้อมชงออกมามากมายจึงหาซื้อติดบ้านได้ง่ายค่ะการให้ผู้สูงอายุดื่มเครื่องดื่มชงร้อนที่มีธัญพืชนานาชนิดอย่างงาดำข้าวโอ๊ตอัลมอนด์จมูกข้าวถั่วชนิดต่างๆจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกอิ่มสบายท้องแล้วก็ได้รับใยอาหารโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายควรเลือกชนิดหวานน้อยจะดีที่สุดนะคะ6ก็คือคุกกี้หรือว่าแครกเกอร์ค่ะสำหรับคุกกี้แนะนำให้เป็นผลไม้หรืออาจจะเป็นคุกกี้ผสมข้าวโอ๊ตธัญพืชต่างๆในส่วนของแครกเกอร์นะคะผู้สูงอายุสามารถทานร่วมกับแยมผลไม้เพื่อช่วยเพิ่มรสชาติแต่แนะนำให้เลือกแยมที่มีรสหวานน้อยหรือว่าไม่มีน้ำตาลจะดีที่สุดค่ะ7ก็คือข้าวโพดคั่วของว่างที่มีใยอาหารสูงผู้สูงอายุส่วนใหญ่คุ้นชินกับอาหารว่างชนิดนี้นะคะเพราะว่าหาซื้อได้สะดวกสามารถทานได้ง่ายแล้วก็อิ่มท้องนานมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดเดียวกับข้าวโพดสดและผลไม้สดชนิดอื่นๆนั่นก็คือโฟลิฟีนอลไม่แนะนำข้าวโพดคั่วที่ปรุงรสต่างๆรสหวานรสเค็มรสคาราเมลแบบนี้นะคะเพราะว่ามีปริมาณโซเดียมและน้ำตาลทรายค่อนข้างมากซึ่งมีผลเสียต่อร่างกายค่ะสุดท้ายก็คือพืชตระกูลถั่วในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาการเคี้ยวการทานถั่วอบแห้งชนิดต่างๆเป็น

ารว่างก็สามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพได้นะคะเพราะว่าถั่วเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชชั้นเลิศมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้สมองและระบบภูมิคุ้มกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ถั่วยังมีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมสูงซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำงานหัวใจด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ฟังเพื่อให้อาหารว่างเป็นเมนูเพื่อสุขภาพและเติมเต็มสารอาหารที่อาจจะขาดหายไปจากเมนูมื้อหลักจึงควรให้ความสำคัญและรู้จักคัดสรรวัตถุดิบอาหารว่างที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้สูงอายุซึ่งยังมีเมนูอีกมากมายนะคะเพียงแต่ผู้ดูแลต้องคำนึงถึงสารอาหารที่เหมาะสมที่ผู้สูงอายุควรได้รับโดยไม่เกินความพอดีรวมถึงความสะอาดปลอดภัยเป็นหลักค่ะทั้งนี้นะคะผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงอาหารว่างประเภทของทอดที่ใช้น้ำมันมากๆอย่างเช่นกล้วยทอดมันทอดหรือไข่นกกระทาทอดเพราะว่ามีไขมันสูงทำให้ผู้สูงอายุอาจจะมีน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนได้รวมถึงขนมหวานหรือน้ำหวานต่างๆอาจจะส่งผลให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลพญาไท3ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเข้าใจผิดนั่นแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามไปสิ่งที่ได้
1: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน141นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
4: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะหลายคนชื่นชอบอย่างมากในการเปิดไฟนอนไม่ว่าจะด้วยจากสาเหตุกลัวความมืดหรือว่าเผลอหลับไปทั้งที่ยังเปิดไฟอยู่ซึ่งในระยะสั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักต่อสุขภาพค่ะแต่ว่าหากทำจนเป็นนิสัยอาจทำให้กระทบกับการนอนหลับและกระทบกับสุขภาพในระยะยาวได้นะคะข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก็บอกว่าการนอนเปิดไฟเนี่ยทำให้การหลั่งเมลาโทนินลดลงซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญต่อการนอนหลับระบบความจำระบบเมตาบอลิซึมและการควบคุมความดันโลหิตค่ะส่งผลให้การนอนหลับไม่ดีและอาจเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์โรคอ้วนแล้วก็ความดันผิดปกติด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Internal Medicine ที่ศึกษาในผู้หญิงกว่า 40,000 คนเรื่องการเปิดและปิดไฟนอนที่อาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวหลังจากการติดตามในระยะเวลา5ปีนะคะพบว่าคนที่เปิดไฟนอนเนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าคนที่ปิดไฟนอนด้วยน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง5กิโลกรัมเลยค่ะดังนั้นความสว่างจากการเปิดไฟนอนจึงมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวค่ะทีนี้ไปฟัง9เทคนิคง่ายๆช่วยให้เราหลับได้ง่ายขึ้นกันบ้างนะคะเทคนิคแรกก็คือออกกำลังกายช่วงเย็น30นาทีในช่วง 4-6 ชั่วโมงก่อนนอนค่ะเทคนิคที่2กินกล้วยหอมเพราะผิวของกล้วยหอมมีฤทธิ์เหมือนยานอนหลับและมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตฟานซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสารเซโรโทนินช่วยให้ง่วงนอนรู้สึกคลายเครียดคลายกังวลแล้วก็หลับสบายขึ้นด้วยค่ะเทคนิคที่3นะคะหลีกเลี่ยงอาหารหนักและอาหารรสจัดก่อนนอนเพราะร่างกายต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในการย่อยอาหารค่ะเทคนิคที่4นะคะหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่จะไปกระตุ้นประสาท 4-6 ชั่วโมงก่อนนอนเทคนิคที่5ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยการอาบน้ำอุ่นก่อนนอนฟังเพลงเบาๆสวดมนต์ภาวนาหรือว่านั่งสมาธิค่ะเทคนิคที่6นะคะจัดระเบียบห้องนอนและกำจัดสิ่งรบกวนด้วยการปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเพื่อให้มีบรรยากาศมืดที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ร่างกายเกิดการสร้างเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนง่วงที่ร่างกายหลั่งตามปกติเมื่อถึงเวลานอนค่ะเทคนิคที่7นะคะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่รวมถึงอยู่ใกล้ควันบุหรี่เพราะสารนิโคตินจะทำให้หลับยากหลับไม่สนิทตื่นบ่อยและฝันร้ายจากผลการกระตุ้นระบบประสาทของสารนิโคตินนั่นเองค่ะเทคนิคที่8นะคะพยายามกำหนดเวลาเข้านอนให้เป็นเวลาโดยพยายามนอนก่อน5ทุ่มและตื่นก่อน6โมงเช้าเพราะว่าฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตและฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายหลังมากที่สุดในช่วงกลางดึกนั่นก็คือช่วง5ทุ่มถึงตี4ดังนั้นนะคะช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยควรหลับสนิทเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะเทคนิคที่9เทคนิคสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อหลังตื่นนอนทุกวันควรให้ผิวหนังได้โดนแสงแดดยามเช้าเพื่อให้ร่างกายได้สังเคราะห์วิตามินดีอย่างเพียงพอและการได้รับแสงแดดยามเช้าทุกๆวันวันละ 5-10 นาทีเนี่ยช่วยทำให้การนอนหลับตอนกลางคืนเป็นการหลับที่สนิทและมีคุณภาพค่ะอีกทั้งวิตามินดียังเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติช่วยป้องกันโรคและช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นตลอดวันอีกด้วยนะคะการนอนในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าการนอนเป็นช่วงเวลาถึงประมาณ1/3ของชีวิตเลยค่ะการนอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะไม่เฉพาะจำนวนชั่วโมงหรือช่วงเวลาของการนอนเท่านั้นที่สำคัญคุณภาพของการนอนที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะการนอนที่ดีต้องหลับสนิทไม่ตื่นกลางดึกตื่นมาแล้วต้องไม่ง่วงนอนระหว่างวันสมองและระบบประสาทต้องตื่นตัวและพร้อมทำงานอยู่เสมอค่ะหากว่ามีปัญหาในเรื่องของการนอนควรที่จะรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไปนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลพญาไท3และศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะวันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. กับดลยาวารีค่ะมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเด็ดใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสธนช.คาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝน 4-7 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันเขื่อนภาคตะวันตกบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติคาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝนเพิ่มช่วง 4-7 ตุลาคมนี
5: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียืนยันภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกยังบริหารจัดการได้ตามปกติโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรคาดวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำไหลเข้าจะสมดุลกับการระบายและไม่มีความจำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำล้นส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำทยอยลดลงคาดภายใน1สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กฟผ.บริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และท่าทุ่งนาช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าที่คาดการขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งสูบน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำคาดสถานการณ์ทยอยดีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนเพิ่มช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากระบบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้จากราคาน้ำมันดีเซลขยับสูงขึ้นพร้อมพิจารณาปรับลดค่าโดยสารหากราคาน้ำมันลดลง
6: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเปิดเผยว่าจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลิตรละ41บาท49สตางค์ตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุนการเดินเรือบริษัทจึงปรับค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาในเส้นทางปากเกร็ดถึงวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้น1บาทสำหรับเรือทุกประเภทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569โดยเรือธงส้ม เส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนปรับจาก18บาทเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองนนทบุรีสาทรจาก23บาทเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองช่วงปากเกร็ดนนทบุรีจาก16เป็น17บาทช่วงนนทบุรีสาทรจาก23เป็น24บาทและตลอดสายปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเป็น36บาทส่วนเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรปรับจาก32บาทเป็น33บาททั้งนี้หากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงในอนาคตบริษัทจะพิจารณาปรับลดค่าโดยสารลงตามสัดส่วนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันพีทีอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีทีบ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระเบิดถูกประกอบซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข4327เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับในเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนในการดูแลให้ข้อมูลข่าวสารคุณผู้ฟังครับผมพฤทธแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะอีกวันหนึ่งท่ามกลางสายฝนนะคะ
0: ท่ามกลางสายฝน
1: ตกมาตั้งแต่ช่วง
0: บ้านผมฝนไม่ตกครับพี
1: ่คุณอยู่ที่ไหน
0: ลูกเห็บตกเลยครับ
1: เมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยทุกคนก็ตกใจนะคุณ
0: ตกใจเพราะว่าน
1: านๆลูกเห็บเนี่ย
0: มักจะเจอในพื้นที่ภาคเหนือไหม
1: ภาคอีสานก็เคยมี
0: อ๋อไม่ค่อยได้ไปเลยมีใช่ไหม
1: มี
0: อีสานต้องเป็นอีสานตอนพวกอุดรหนองคายไหมอย่างเช่นศรีสะเกษบุรีรัมย์ก็เจอ
1: มันก็เจอหมดมันเจอหมดมันแล้วแต่สภาพอากาศ
0: ภาคใต้บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยแทบจะไม่เอางี
1: ้
0: ตั้งแต่เกิดมาถึงอายุ18ปีตอนอยู่ใต้ไม่เคยเจอ
1: เมื่อวานเจอเป็นไง
0: เมื่อวานเจอคือเคยเจอมาก่อนหน้านี้แต่เจอในภาคเหนือแต่เมื่อวานตกใจเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเอ๊ะฝนเม็ดใหญ่หรือเปล่ากำลังขับรถจากเส้นทางของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลับมาสวทเนี่ยแหละฮะแล้วก็จะเลยไปทางลาดพร้าวนึกว่าฝนเม็ดใหญ่สักพักมันไม่ดังแปะแปะมันเริ่มดังแก๊กแก๊กแก๊กพอไปดูโอ้โห
1: บ
0: ุ
1: บไหม
0: ไม่บุบไม่บุบไม่ลาวเพราะบุบอยู่แล้ว
1: เออเข้าใจได้
0: ไม่แต่มีเพื่อนแต่
1: มีภาพรถเนี่ยเจอน้ำท่วมมาใช่ไหม
0: เจอครับเรียบร้อยยังเหม็นอับอยู่เลย
1: ดิฉันยังเห็นเอ๊ะซ่า
0: อุ้ยลืมไปห้ามบอกเดี๋ยวแม่รู
1: ้เออ
0: แม่ยังไม่
1: ทันละแม่เข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราเกิดเรื่องของดินฟ้าอากาศมาแบบนี้แน่นอนค่ะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของสภาพอากาศหรือแม้แต่เรื่องสถานการณ์น้ำเราก็จะมาอัปเดตกันด้วยค่ะ
0: ก่อนจะไปขอสักหนึ่งเรื่องก่อนได้ไหม
1: เดี๋ยวก่อนทีมงานของเรา
0: อ๋อใช่นั่งรอตรงนั้นเลย
1: คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทางทีม Facebook Live วันนี้ก็เป็นทีมน้องจากนิวมีเดียด้วยนะคะ
0: ทีมด้วยทีมด้วย
1: เป็นทีม
0: ดีมทีมนะฮะก่อนจะไปเรื่องน้ำขอสักนิดหนึ่งเมื่อวานตกใจได้หนึ่งอยู่ดีกำลังศึกษาเรื่องน้ำอยู
1: ่
0: มีหนึ่งเรื่องที่พุ่งแรงแซงเรื่องน้ำมาเลยวันนี้น้ำมันขึ้นนะครับผมขึ้นไปแล้วด้วยก่อนจะไปเรื่องน้ำไปเรื่องน้ำมันก่อนนะฮะ
1: ดิฉันเติมไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย
0: ์เติมไปแล้ววันอาทิตย์วันนี้วันศุกร์น่าจะหมดแล้วล่ะพี
1: ่ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยค่ะ
0: ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยเพราะน้ำท่วมอ๋อ
1: กลับบ้านไม่ได้
0: เมื่อเวลาประมาณสัก5นาฬิกาที่ผ่านมาตี5นะฮะประมาณชั่วโมงกว่านั้นน้ำมันได้ขึ้นราคาในกลุ่มของทั้งดีเซลและเบนซินทุกชนิดเลย75สตางค์ต่อลิตรนะครับอย่างตอนนี้ดีเซลนะครับปรับขึ้นไปที่42บาท19สตางค์ E20 ครับ35บาท69สตางค์ดีแก๊สโซฮอล์91ครับ40บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์95 40บาท69สตางค์แล้วก็เบนซิน49บาท68สตางค์นะครับก็ก่อนจะไปเรื่องน้ำมันก็แรงแซงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำลดแต่น้ำมันพุ่งแล้วนะครับ75สตางค์
1: บริหารจัดการให้ดีนะคะ
0: เห็นข่าวนี้เมื่อวานตอน
1: ประหยัดได้ประหยัด
0: 4 ทุ่มตอนแรกคือ
1: ทันไหม
0: ไม่4ทุ่มปุ๊บกำลังจอดรถเข้าบ้านปุ๊บหยิบมาคูณเลย75สตางค์คูณ40ลิตรอ๋อ30บาทไม่เป็นไรจอดรถเข้าบ้านนอนเหมือนเดิม
1: โอเคไม่มีปัญหา
0: เพราะออกมาเติมน้ำมันผมว่าน่าจะมากกว่า30บาท
1: มากกว่า
0: เออ
1: รถติดอีกคุณเสียน้ำมันไปอีกเยอะ
0: ฉะนั้นไม่เป็นไรขึ้นไปก็จอดก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมเอาเช้านี้ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อเช้าเกือบสตาร์ทไม่ติดเหมือนกัน
1: อากาศมันเย็นช่วงนี้ใครที่จอดรถตากฝนเนี่ยแล้วก็ต้องดูด้วยนะเวลาสตาร์ทรถเสร็จเนี่ยวอร์มเครื่องก่อนให้เครื่องมันร้อนสักหน่อยก่อนแล้วค่อยออกตัวเพราะว่าสังเกตดูหลายครั้งแล้วตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยจอดรถตากฝนนะตากทั้งวันน่ะพอมาสตาร์ทตอนเย็นเนี่ย
0: ชื้น
1: กระตุกนะคะอ่ะมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะมีประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตี5นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นฉบับที่2นะคะส่วนฉบับถัดไปเนี่ยไปติดตามได้ในช่วงเวลา 17:00 น.ของวันนี้ค่ะประมาณ 5:00 น.เย็นในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยลมแรงด้วยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นในวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีผลส่วนในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะบริเวณที่ได้รับผลกระทบก็จะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ยังรวมไปถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆนั้นก็จะมีฝนลดลงเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกขึ้นนะคะเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะรวมไปถึงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
0: ครับผมนอกจากในเว็บไซต์นะฮ
1: ะ
0: ตอนนี้อะไรทำดีต้องชื่นชมกรมอุตุใน Facebook ก็มีการเรียกว่าใช้สำบัติสำนวนหรือว่าใช้คำศัพท์ที่เป็นวัยรุ่นนะฮ
1: ะ
0: ก็เช่นทุกคนคะมาแล้วค่ะขยายความจากพี่กบแล้วกันพี่กบได้พูดไปแล้วมาแล้วค่ะสำหรับประกาศในฉบับที่2นะฮ
1: ะ
0: คือเจาะจงไปเลยรอบนี้เจาะจงไปเลยว่าจังหวัดไหนที่มีเสี่ยงฝนตกหนักบ้างนะครับก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะฮะถ้าไปเจาะจงรายจังหวัดนะฮ
1: ะ
0: ทุกคนคะฝนตกหนักมากตอนนี้อยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาคือง่ายๆคือไล่ตั้งแต่กำแพงเพชรแล้วก็ลากลงมาเลยนะฮ
1: ะ
0: พิษณุโลกลากลงมาถึงอยุธยาเลยส่วนถ้าวันนี้วันที่2 อันนี้คือวันที่5ก็คือวันจันทร์หน้าวันที่6วันอังคารหน้าจะเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีซึ่งได้มีโอกาสสอบถามเพื่อนที่กาญจนบุรี
1: ตอนนี้ก็เจอ
0: ก็ท่วมแล้วราชบุรีมาสอบถามคุณอรัญญาก็ท่วมแล้วเหมือนกันนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักช่วงวันที่5ที่6แต่จะไม่หนักเท่าพื้นที่ของทั้งกำแพงเพชรหรือว่ากาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลต้องรอวันที่7เมื่อน้ำเหนือไหลลงมาจะเป็นอย่างไรก็มีเวลา2วันนะฮะก็คือ3วันก็คือวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ในการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันด้วยแล้วก็มีหลายๆข่าวดีก็คืออย่างพื้นที่เคหะก็มีแห้งแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผม
1: มาดูปริมาณเม็ดฝนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยภาคเหนือ 30% เท่านั้นนะคะส่วนภาคอีสาน 40% ภาคตะวันออก 40% เช่นกันค่ะมาดูในฝั่งของอ่าวไทยกับอันดามันนะคะทางภาคใต้ 40% เหมือนกันหมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนภาคกลางวันนี้ 40% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะที่สุดนะคะมากกว่าทุกๆภาคทุกๆจังหวัดของในเขตของประเทศไทยนะคะก็คือ 60% วันนี้กรุงเทพนะคะเจอฝนเยอะหน่อยน
0: ี่สตาร์ทมาตั้งแต่ฝนก็พอนะไม่เอาลูกเห็บแล้วนะ
1: ไม่ต้องนะคะตอนนี้ 60% เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
0: เมื่อวานตอนอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประมาณสักเท่าไหร่นะ 4:00 นที่กำลังเดินทางกลับมาผมคิดในใจอีกแล้วเหรอคือฝนตกแบบซุ่มแบบเรียกว่าหาใหญ่เลย
1: เมื่อวานตกหลายรอบ
0: ใช่แล้วมีตอนใหญ่ๆคือตอนเย็นคิดว่าโอ้โหพี่น้องนี่เขาประสบน้ำท่วมเขาจะเป็นยังไงโชคดีที่ตกมาหาใหญ่จริงแต่ว่าตกมาประมาณสักไม่เกิน30นาทีก็หยุดนะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นด่วนเลยนะฮะเรื่องของการปล่อยน้ำนะครับผมเขื่อนเจ้าพระยานะฮะมีการปล่อยน้ำแตะกรอบ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะการที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปล่อยน้ำไปแตะกรอบที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาถึงเช้ามืดนี่แหละครับทำให้เมื่อเวลาประมาณตี 3นะฮะตี 3ก็คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยแหละครับกรมชลประทานได้มีการปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นจนแตะ ระดับสูงสุดตามกรอบการระบายน้ำที่ได้รับการอนุมัตินะครับสมบูรณ์ให้ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนบริเวณของอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่ที่5เทศบาลนะฮะอำเภอของสัพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนมวลน้ำทะลักผ่านแนวกระสอบทรายและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันครับพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนะฮะโดยมีรายงานว่าน้ำเริ่มล้นข้ามแนวถนนในบางจุดเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เร่งนำกระสอบทรายเข้ามาเสริมแนวป้องกันพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้ครับในการเพิ่มขึ้นของการระบายน้ำทั้งด้านเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนทำให้พื้นที่บริเวณของริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของลุ่มต่ำและบริเวณแนวคันกั้นน้ำซึ่งจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือประกาศเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ต้องติดตามเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใครที่อยู่บริเวณท้ายน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะมาดูที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภารกิจของท่านเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ท่านเองก็เป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะคะตอนนี้ท่านได้มีการสั่งการค่ะให้ผนึกทุกหน่วยงานนะคะรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทั่วประเทศเลยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็บอกว่าในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยเน้นเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะอย่างทั่วถึงมีการสำรวจครัวเรือนที่ยังขาดแคลนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กแล้วก็มีการจัดเตรียมถุงยังชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์วางแผนเส้นทางในการที่จะขนส่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดได้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็เน้นย้ำค่ะว่าทุกพื้นที่นั้นต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อที่จะสื่อสารไปในทางทิศเดียวกันให้กับประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะข้อมูลระดับน้ำแล้วก็การระบายน้ำค่ะรวมไปถึงการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนระลอกใหม
0: ่
1: ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มแล้วนะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนะคะก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ก็มีการประเมินความสามารถที่จะรองรับน้ำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการเตรียมการล่วงหน้าส่วนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รถบรรทุกรถสำหรับขนย้ายแล้วก็เก็บกวาดขยะเมื่อน้ำลดลงนะคะเพื่อเร่งทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาคืนสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการไปยังปภ.ค่ะจัดทำบัญชีทรัพยากรแล้วก็กำลังพลเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยแล้วก็เครื่องจักรกลพร้อมกับระบุจังหวัดต้นทางและปลายทางด้วยเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่มีเหลือเนี่ยสนับสนุนการทำงานในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รวดเร็วทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูเส้นทางระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าน้ำประปาให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนด้านสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะคะห่วงวันที่16ถึง30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่43จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครประชาชนได้รับการเดือดผลกระทบความเดือดร้อนไปแล้วเนี่ยล้าน1แสนกว่าครัวเรือนค่ะปัจจุบันเนี่ยยังมีสถานการณ์ในพื้นที่อีก29จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่ได้รับผลกระทบก็ยังอยู่ที่ล้านกว่าเหมือนกันนะคะ
0: ครับผม
1: ล้าน1แสนกว่าเหมือนกัน
0: ก็นอกจากนี้นะฮะในเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มไปแล้วที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและตรงนี้จะส่งผลให้มีการกระทบกับพื้นที่โดยรอบทั้งท้ายเขื่อนและก็เหนือเขื่อนด้วยนะครับส่วนที่ฝากฝั่งของแม่น้ำท่าจีนก็ตอนนี้มีแนวโน้มในการทรงตัวเช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะที่คาดว่าจะทรงตัวไปอีกสักระยะหนึ่งขณะที่สถานการณ์ในน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนทั้งสองแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงแล้วนะครับจึงต้องระบายออกอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่เราได้กล่าวไปว่าพื้นที่บางพื้นที่ของกาญจนบุรีเ ริ่มท่วมแล้วนะครับราชบุรีก็เริ่มท่วมแล้วเช่นกันนะครับทั้งนี้ครับทางปภ.จะมีการประสานกับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนนะฮะในระลอกของวันที่4แล้วก็5ตุลาคมนะครับส่วนเมื่อกี้ที่พูดไปว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการทยอยนะฮะปรับเพิ่มการระบายน้ำจนเมื่อวานตี3ไปแตะที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอเตือนพี่น้องประชาชนแล้วกันนะครับว่าในพื้นที่ดังต่อไปนี้มีความเสี่ยงมากๆเพราะว่าการที่มีการปรับเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าในกรอบสูงสุดของการที่จะปรับเพิ่มได้ตามที่มีการอนุมัตินะครับทำให้พื้นที่เสี่ยงแน่นอนนะฮะมีหลายพื้นที่เลยโดยนะฮะจะมีปริมาณน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่นะฮะนอกคันกั้นน้ำเนี่ยสูงขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรถึงประมาณ70เซนติเมตรได้นะครับพื้นที่เฝ้าระวังดังต่อไปนี้นะครับที่อยุธยาครับมีที่บริเวณของอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอชัยโยสิงห์บุรีครับที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีชัยนาทที่ได้พูดไปครับคืออำเภอสัพพยานะครับซึ่งตอนนี้น้ำมีการระบายเพิ่มสูงขึ้นก็เฝ้าระวังด้วยส่วนนอกจากไปดูในฝากฝั่งของเจ้าพระยาแล้วนะฮะฝั่งของแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองไปดูฝากฝั่งของตะวันออกกันบ้างนะครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่นะฮะภาพของเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกที่มีการปล่อยน้ำก่อนหน้านี้แล้วตกเป็นน้ำตกเลยนะครับตอนนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงนะครับเรื่องนี้กรมชลประทานมีการชี้แจงนะฮะว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติอันนี้กรมชลมาชี้แจงนะครับไม่มีปัญหาขัดข้องก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกทั้ง4บานสูงมากนะครับและเมื่อตอนนี้ระดับน้ำลดลงจนสามารถจะคงที่ได้แล้วนะครับในช่วงประมาณวันที่30หรือว่าวันพฤหัสวันพุธที่ผ่านมาจึงปิดการระบายน้ำผ่านสปีลเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนก็คือข้อมูลเมื่อวานนะฮะตอนเย็นนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ประมาณ216ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 96% ของความจุอ่างจึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปีลเวย์ตั้งแต่วันที่1นะครับโดยยกบานประตูระบายน้ำสูง25เซนติเมตรหรือเป็นการระบายน้ำที่ประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหรือนะฮะ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4 5 6นะครับผมทั้งนี้กรมชลประทานย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือว่าปิดไม่ลงแต่เป็นการเปิดปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำที่ก่อนหน้านี้เปิดเยอะเพราะว่าน้ำเยอะตอนนี้น้ำคงที่คงตัวก็เลยเปิดนิดเดียวนะครับบางคนคิดว่าเอ๊ะประตูเสียหรือเปล่าเป็นการบริหารจัดการน้ำและเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะในส่วนที่บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่ไปดูแลนะคะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปิค่ะซึ่งขณะนี้สถานการณ์บริเวณเคหะคลองจันเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงค่ะเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำนั้นลดลงตามลำดับค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเขตลาดกระบังสะพานสูงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเขตมีนบุรีหนองจอกเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงค่ะสำหรับเคหะคลองจันซึ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยซึ่งบางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าระดับเนี่ยอยู่ต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรค่ะขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะประชาชนสามารถนำรถไปจอดบริเวณริมถนนและบนสะพานได้สามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้ค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเปิดการจราจรปกติเนี่ยการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบกับการจราจรซึ่งสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดได้ของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนเนี่ยจอดฟรีค่ะเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ในขณะที่ถนนศรีบูรพาค่ะแนวโน้มก็ดีขึ้นเหมือนกันส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วค่ะแล้วก็เหลือเพียงแค่การเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมค่อนข้างสูงค่ะพื้นที่หมู่บ้านบางจุดนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ในซอยแล้วค่ะส่วนบริเวณแยกบางกะปินะคะระดับน้ำบนผิวจราจรเริ่มแห้งแล้วค่ะเหลือเพียงน้ำขังบริเวณผิวจราจรเล็กน้อยก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเขตนั้นนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำไว้เพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกัน ันแล้วก็ลดความเสี่ยงของน้ำในคลองที่จะดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรจะสร้างปัญหาการจราจรติดขัดได้ค่ะในขั้นตอนต่อไปกรุงเทพมหานครจะลงไปเร่งระบายน้ำในคลองลำพังพวยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ถนนนวมินเนี่ยกลับมาแห้งได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันค่ะ30 กันยาที่ผ่านมาปภ.เองก็นำเครื่องสูบน้ำไปสนับสนุนเป็นแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำซึ่งยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นนะคะที่คลองคือผลักลงไปในคลองแสนแสบขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแต่ว่าเมื่อคืนนี้มาจนถึงตอนนี
0: ้
1: ฝนก็ยังตกต่อเนื่องมาอาจจะไม่ได้ตกหนักก็อาจจะตกเป็นพักๆตกเป็นพักๆก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: อีกสักหนึ่งข่าวก่อนที่เราจะไปฟังตีคอร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีหมาดนะครับหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ไปดูกันหน่อยดีกว่าในการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเกิดขึ้นช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับ2ตุลาคมช่วงเวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปเมื่อวานคุณสุกัญญาลงทะเบียนไทยช่วยไทยหรือยัง
1: ก็กดยืนยันเลย
0: ใช่หรือยัง
1: ยังไม่ใช้แต่ว่าได้สิทธิ์แล้ว
0: อันนี้เผื่อใครที่ยังไม่ได้ยืนยันด้วยนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็อันนี้ฮะลงทะเบียนได้วันนี้8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหรือไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในกทม.พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม. 4กรณีดังต่อไปนี้ครับ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2ท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วัน4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตนะฮะทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันมี4กรณีนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับ65จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีจังหวัดไหนบ้างกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทชลบุรีชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนทั้งที่เป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับสามารถจดลงทะเบียนได้2ช่องทางครับคือ1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะระบบจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีซึ่งสามารถจะติดตามได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนวันนี้วันแรกเวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบครับ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่จะใช้สิทธิ์ไปลงทะเบียนด้วยนะคะ6:31 นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับการตีค้องร้องข่าวของคุณปูบุญมาศรีหมาดแล้วก็กลับมาอัปเดตกับข่าวยามเช้ากันต่อในช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
2: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงรวมไปถึงเร่งจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่กันด้วยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำสายหลักๆให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ทันท่วงทีและเตรียมการในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัยนี้อย่างเช่นการอพยพการยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะไปในที่ปลอดภัยได้ทันเวลาต้องมีข้อความแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในทางผ่านของแม่น้ำสายหลักๆในภาคกลางให้เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดและมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทุกคนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาและต้องมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกันด้วยและนอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยไปดูแลความเป็นอยู่และการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติรวมไปถึงการดูแลประชาชนที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกทั้งพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วก็ให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุดประสานเตรียมเครื่องจักรและกำลังพลเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดถนนบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันทีทันใดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนยกระดับการคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้าพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยระบุเลยครับว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือหลังการเกิดเหตุ แต่ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าทางรัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยทางภาครัฐนั้นจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง30กันยายน2570และก็มีการต่อประกันภัยกันทุกปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ประการที่1คือคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนได้แก่อุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทครับและก็ภัยน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันอันนี้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับประการที่2คือคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งการดำเนินในโครงการครั้งนี้ก็สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนก็จะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนด

ใกล้เก็บเกี่ยวใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีคาดการผลผลิตวางแผนตลาดและดูแลเกษตรกรรายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีปลายปีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงอันได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อ DE เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนที่จะขยายไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆกันต่อไปและสำหรับหัวใจสำคัญของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวนี้คือการช่วยให้ภาครัฐมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรได้ล่วงหน้าทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเตรียมความพร้อมในด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรโดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่แล้วแนวทางดังกล่าวนี้ก็มุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนและก็เปลี่ยนจากการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรมันจะได้สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่แล้วครับพร้อมพัฒนาการบริหารจากด้านปริมาณและราคาไปสู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาดครับพี่น้องแล้วในส่วนสำหรับข้าวนั้นซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนำร่องก็จะเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงสิ้นปีนี่แหละครับพร้อมต่อยอดแนวทางข้าวประณีตเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตโดยในปัจจุบันนี้มีเกษตรกร466กลุ่มด้วยกันอยู่ในแนวทางการพัฒนาข้าวประณีตและทั้งนี้จะใช้ข้อมูลพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตรวมถึงรายได้ของเกษตรกรกันด้วยแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความร่วมมือของทั้ง4กระทรวงนี้ก็จะครอบคลุมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการล่วงหน้าตลอดจนการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้การบริหารสินค้าเกษตรมันรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรได้มากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมกระทบโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตแล้วได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ไปดูแลน้ำประปาให้บริการอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.วางแผนให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอข้อมูลความต้องการใช้น้ำประปาของโรงพยาบาลและสถานที่ฟอกไตเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกันด้วยแล้วย้ำว่าให้เตรียมมาตรการรองรับพร้อมแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับและทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อระบบผลิตและแจกจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่องครับเป็นประจำทุกวันเลยครับโดยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละทุกสาขาเลยทีเดียวในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงไปประเมินสถานการณ์และความพร้อมของระบบประปาเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการประชาชนและสำรองน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตซึ่งจำเป็นจะต้องมีน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหากเกิดผลกระทบก็ให้เร่งแก้ไขและฟื้นฟูระบบพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกันด้วยแหละครับ

และทั้งนี้ทั้งนั้นหากประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือประสบปัญหาการใช้น้ำประปาก็สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำโดยติดต่อที่กปภ.สาขาในพื้นที่หรือ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบบอกว่าให้ไปช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ารถยกต้องเป็นธรรมครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้ทางสคบนี่แหละไปประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมกันด้วยครับโดยในขณะนี้นั้นก็เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบกันแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายครับแล้วในส่วนสำหรับเรื่องการเคลื่อนย้ายรถนั้นทางสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและก็ได้รับแจ้งกันว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาครับทีนี้เมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนของการซ่อมทางสคบก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อกันด้วยในด้านการเคลมประกันนั้นทางสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์ก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับโดยสามารถสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนคปภ1186ครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเงื่อนไขและระยะเวลาของแต่ละมาตรการนั้นมันแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขการให้บริการให้มันชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องและพลัสซึ่งเริ่ม1ตุลาคมนี้โดยรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องกดยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชน

0: และร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วโดยไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินครับและสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Walletจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นและต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับพี่น้องในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็ให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040สิทธิ์นะครับพี่น้องในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็ให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040 2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นเมื่อดำเนินการแล้วก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขของโครงการได้ครับและสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติทันทีและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับอย่างเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้นำและผู้แทนด้านการเงินจากทั่วโลกสู่กรุงเทพมหานครแล้วครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ข่าวยามเช้าเข้าถึง

0: 6:54:55 นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องข่าวนะครับก่อนจะไปดูข่าวต่อไปในวันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงครับรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับ 2.50% ต่อปีนะครับสำหรับยอดฝากเงินที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะธนาคารออมสินนะคะ
0: ครับผม
1: มาทักทายคุณผู้ฟังกันเล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะรับฟังข่าวนะคะไปพร้อมกันแล้วก็ร่วมจัดรายการไปพร้อมกันค่ะเรามีเวลาคุยกันเหลืออีกแค่3นาทีนะคุณประคองคุณชาตรีนะคะคุณคมสันคุณประกิตค่ะสวัสดีนะคะคุณโกศลด้วยคุณสุนทรพี่ติ๋มคลองเตยนะคะสวัสดีค่ะคุณประคองใจสิริคุณพานุมาศแม่เสรียงมาแล้วค่ะคุณวนิดาบอกว่ารับฟังอยู่ที่สวทแม่เสรียงนะคะขอบพระคุณค่ะคุณธนาพงศ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษเช้านี้ฟ้าครึ้มค่ะคุณพงชัยยาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนคุณปัญญาอยู่ที่วัดเผาเคืองเชียนใหญ่ค่ะแล้วก็ คุณสุชินด้วยนะคะคุณป้าวันดีไก่เกศสยองค่ะ
0: ครับผมจากทักทายแล้วนะฮะไปดูเรื่องแจ้งเตือนกันซะหน่อยละกันวันนี้เราน่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมกันทั้งรายการเลยเหมือนกันนะครับผมมีประกาศแจ้งเตือนมานะครับก็สำหรับในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีนะครับผมเรื่องนี้นะฮะมีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลบอสแคสไปเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนะครับเหตุประตูระบายน้ำมโนรมจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงเวลา2ทุ่มนะครับและก็ทำให้ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักนะครับต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับเป็นการประกาศแจ้งเตือนนะครับซึ่งเนื่องจากประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อ2ทุ่มที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าพื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักจะมีน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรนะครับขอให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปที่ที่ปลอดภัยและก็จะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ที่จังหวัดลพบุรีนะครับ
1: ค่ะส่วนใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะคลองแสนแสบเรือกลับมาวิ่งได้แล้วนะคะแล้วก็บางเส้นทางก็สามารถเดินทางได้แล้วค่ะสุวินทวงศ์นะคะก็เดินทางได้แล้วน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าใครที่อยู่บริเวณถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังขาเข้าหน้าปั๊มเชลนะคะที่คุ้มกล้าวรถเล็กไม่แนะนำให้ผ่านนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกค่ะ
0: ครับผมก็เป็นกำลังใจกับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราสองคนครับคุณสุกัญญาผมพฤษและพี่สายชนนีสังนะครับลาไปก่อนพบกันได้ใหม่กับข่าวยามเช้าในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา6:08 นวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา11นาฬิกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
3: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
2: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัด